0: เป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
0: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
2: สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13,200,000 รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
5: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าหลงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
7: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือลงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
6: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าโรงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
8: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรวมหุ้นกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานลงเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
6: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้หลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า สำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
0: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซักนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่าง
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
2: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนด์โมสัลลาในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลอาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลลอมอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหากเมืองคอสเตียนตินิฟกาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียจริงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตนตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาสิดิตสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาสิดิตแพ้ไป 1-2 เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย 0-2 เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายโยวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น 2-0 เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ 2-0 เซตและเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วย การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิตเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพีรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากพีรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา 4:00 นของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ลาติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
4: หนึ่งนาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแล้งจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝัง

0: vibration up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ถึงฉันจะต้องตายฉันก็ยอมแต่บักจันมันไม่มีความผิดมันไม่สมควรตาย
2: จะว่ายังไงก็ว่ามา
1: แต่ฉันมอบตัวต้องปล่อยบักจันกับพ่อมันฉันขอเพียงแค่นี
2: ้ตกลงไอ้บักจันไปได้ในโอ้ยออกมา
1: ไปแกรีบหนีไปให้เร็วที่สุดไม่ต้องห่วงฉันบอกพ่อแกด้วยนะแล้วคงไม่ได้พบกันอีกแล้ว
3: มาตั้งมาต่อสู้มัน

0: รอดบ่ได้แล้วได้สิร่างรออีหยังอีกล่ะไปเถอะรถเครื่องของพ่ออยู่หนีแล้ว
1: ฉันจะเห็นแกตัวไม่ได้แกกับพ่อของแกเสียชีวิตช่วยฉันจะให้ฉันเอาตัวรอดไปได้ยังไง
0: แต่นายบาดเจ็บบ่น้อยน่าจะรีบไปหาหมอซะก่อน
1: ฉันบอกเลยไงฉันคนเดียวชีวิตเดียวตายไม่เป็นไรแต่ยอมให้แกสองคนพ่อลูกลำบากไปด้วยไม่ได้ยังน้อยต้องรอจนกว่าพ่อแกจะมาแล้วหนีไปด้วยกัน
0: เพราะนายดื้อจังสี่เป็นบ่เมื่อกี้เกือบตายมาแล้ว
1: ฉันเชื่อมั่นดวงของฉันมันจะไม่ถึงขาดง่ายๆหรอกจะซวยตลอดไปให้มันรู้ไป
0: ตัวเท่าๆกันโดนเตะแล้วนาย
1: อ่ะไอ้เวน
0: เฮ้ยมึงตาย
2: เฮ้ยพ่อเอกบักดัน
0: พ่อ
1: บักจน
2: ยังไม่ทำว่าอย่างดอกนายบักดันเองขี่รถนะเอานายซ่อนกลางแล้วข้าจะพิทาเอง
0: ตกลงพ
2: ่อนายลูกเร็วไปเร็วที่สุดมันน่าตามล่าเขาอยู
1: ่ไปได้ละ
2: เอาขึ้นไปเลยเอาละไปบักดัน

0: มันไปไหนแล้วล่ะ
1: ฮะคงเพ่นหนีไปแล้วครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ฮะนั่นไงกองเลือดมันยังอยู่นั่นไง
0: ไม่น่าให้มันหลุดมือไปได้เลย
1: ไม่ต้องตกใจเรายังตามมันทัน
0: งั้นไปเอารถตามมันให้ถึงที่สุดถ
1: ึ
0: งไหนถึงกัน
1: ไปรถมาไว้ตามล่ามันให้ถึงที่สุด
2: ยังไม่ได้ถึงที่สุดให้เอารถมาไว้

0: จะหนีไปไหนปลิว
1: มันบาดเจ็บแบบนี้คงไปไหนไม่ไกลหรอกครับผมคิดว่าอย่างเก่งไม่เกินจันมันจะต้องไปหลบซ่อนรักษาตัวที่นั่นในตราดเนี่ยมันคงไม่กล้าอยู
0: ่ที่นี่มันก็มีคนรู้จักไม่น้อยแล้วก็ยังพักพวกที่เคยติดคุกมาด้วยกันอีก
1: ที่นี่ผมว่ามันไม่กล้าแน่มันใกล้ปากใกล้จมูกเกินไป
0: ถึงจะเป็นจันเราก็ยังพอควานหามันได
1: ้ครับนอกจากจันระยองจนถึงเมืองชนเราก็ยังค้นหามันได้ในภาคตะวันออกขุนเกลือก็ไม่ใช่ย่อยพอขอร้องเจ้าถิ่นก็ให้ช่วยเหลือเราได้ยิ่งเขารู้ว่ามันฆ่าขุนเกลือเจ้าถิ่นต้องให้ความช่วยเหลือแน
0: ่ความจริงมันไม่น่าจะหลุดมือเราได้เลยยิงจนไปไม่ไหวแล้วเชียวแล้วก็ยังตามล่ามันจนสำเร็จ
1: เพราะไอ้บักจอนคนเดียวผมฆ่ามันซะตั้งแต่เช้าก็ดีแล้วไม่คิดว่าไอ้บักเซียวมันจะมีพิษเลย
0: มันไปเอาปืนยิงเรามาจากไหนมันไม่มีนี่นา
1: เรื่องนี้มันพูดยากครับมีเงินก็พอจะหากันได
0: ้หรือว่ามันไปเอามาจากเสียจุ้ย
1: อาจเป็นไปได้นะครับเพราะเสียจุ้ยมองเห็นผลประโยชน์อยู่เหมือนกันถ้าคนเราลงได้มันจะเข้าฮุบสัมปทานของเราทันทีอาจจะเสียเงินบ้างก็ไม่มากยิ่งมันรู้ว่าไอ้โอ้ยข้าคุณเกลือกทำไมมันจะไม่สนับสนุนให้ไอ้บักจ้อนช่วยถล่มเรามันไม่ต้องลงมือแต่มันได้ผลประโยชน์มหาศาลใครก็เอา
0: ไอ้เสียจุ้ยกับเราเห็นจะอยู่ร่วมเขาสมิงไม่ได้ซะละมั้ง
1: ก็นั่นสิครับยิ่งไม่มีคุณเกลือกค้ำคอด้วยแล้วก็มันไม่เกรงบารมีของเราหรอกครับมีแต่มันจะรีบฉกฉวยโอกาสทองทันที
0: งั้นการฆ่าคุณเกลือกมันอาจจะเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
1: ครับมีทาง
0: ดีละมึงไอ้เสียจุ้ยกับฉันจะได้เห็นกันขอจัดการเรื่องไอ้อ้อยก่อนเถอะ

0: หาหมอก่อนนะนาย
1: อย่าไม่ต้อง
0: ว้าเป็นหยังล่ะนายอาการของนายบ่หน่อยเลยแต่นายทำใจเพชรไปยังสั้น
2: จริงของบักจันมันนะครับนายแต่ท่อนเจ็บปวดทรมานแผลอยู่เลยครับทั้งไหนทั้งไหนให้หมอรักษาก่อนครับ
1: ก็รู้กันอยู่แล้วที่นี่เป็นแดนอิทธิพลของในเกลือกคิดดูสิขนาดฉันอยู่ในคุกเขายังให้คนฆ่าฉันได้ตอนนั้นถ้าไม่ได้ผู้คุ้มช่วยฉันคงตายไปแล้วถ้าจะแวะที่ร้านหมอแกคิดกันแล้วว่าไอ้พวกนั้นจะไม่รู้จากนั้นไม่ช้าหรอก
3: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
4: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: แกก็ควรจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
2: แล้วน่าจะทนได้สักแค่ใดเลือดซึมบ่หยุดเลยเดี๋ยวก็หน้ามืดหมดสติหรอกมันสิยุ่งใหญ่นะนาย
3: ผมเชื่อว่ามันต้องติดตามคนหาเฮาแน่ๆบ่ปล่อยไปง่ายๆหรอกนาย
2: แม่นแล้วเดี๋ยวเจ็บๆจังซี่สินี้ไปจังใดพ่น
1: เอาอย่างนี้สิรีบบึงไปจันทบุรีไปหาหมอที่โน่นดีกว่าถึงจะไม่ปลอดภัยก็ยังดีกว่าที่นี
2: ่สิไปรอดหรือบ่กับบ่ฮู้รถเครื่องของเฮาหนักหลายแล้วไหนสิปัญหาน่ะมั่นอีกล่ะ
1: เจอปั๊มที่ไหนก็เติมมาที่นั่นต้องไปให้ถึงเราจะช้าไม่ได้มันไม่อันตรายเฉพาะฉันเท่านั้นแกทั้งสองก็มีอันตรายด้วยมันเจอคราวนี้มันไม่เอาไว้แน่เชื่อฉันสิโอ้ย
3: ลำพังผมบ่ต้องห่วงหรอกนายถึงจังไดผมก็มีร่างกายแข็งแรงบ่บาดเจ็บจังใดแม้แต่ตัวเองก็ยังซอยบ่ไหว
1: แต่บักจ้อนต้องคำนึงถึงลูกชายสิเขายังบริสุทธิ์อ่อนหัดฉันไม่อยากเห็นอนาคตของมันสั้นหรอก
3: ขนาดหน้าแย่ๆจังสิยังนึกถึงผู้อื่นหัวใจหน้านี่เหลือกินจริงๆครับ
1: คนเด่นคุกอย่างฉันชีวิตอนาคตไม่มีความหมายหรอกมันก็คงจะเร่ร่อนเป็นคนพเนจรไม่มีหัวนอนปลายเท้ารวยซะมาลายนั่นแหละถึงจะเป็นคนเต็มคนไม่อย่างนั้นไอ้เกริกรักเล่ไอ้ปลิวและลูกน้องของมันน่ะจะเห็นฉันเหมือนหมาเลยก็ทำไมเมื่อก่อนนี่มันเคารพยำเกรงฉันเพราะฉันพอมีเกียรติมีเงินเดี๋ยวนี้มันสิ้นไร้ไม้ตอกแม้แต่ชื่อนามสกุลตัวเองก็ใช้ไม่ได้มันจึงเป็นแค่ไอ้โอ้ยญาติระอาโอ้ยฉันไม่ได้เป็นคนเต็มคนใครมันรู้ไปโอ้ยแต่ขอเป็นไอ้โอ้ยคนพเนจรร่อนเร่เสียงดวงและกวัดดวงกับมันต่อไปจนกว่าจะตายหรือหรือจนกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าฉันไม่ใช่คนผิด
3: ผมเห็นใจหน้าจริงๆครับ

0: ู้ใหญ่เฮ็ดบ่ถูกนะครับนาย
1: ผู้ใหญ่ทำถูกแล้วเมื่อฉันเป็นคนเลวชอบโกงก็สมควรจะเอาเรื่องทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติและกฎหมายบ้านเมือง
0: ก็นายบ่ได้โกงนายบ่ได้ยักยอกนี่ครับ
1: หลักฐานมันมัดชัดจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในคุกนั่นแหละโอ้ย
0: นายครับเป็นอย่างนายบ่เว้าให้ผู้ใหญ่ฮู้เรื่องครับ
1: ไม่มีประโยชน์แค่จะพบหน้าใครยังไม่ได้พบน้ำซ้ำยังถูกไอ้พวกใจยักษ์ใจมารมันไล่ยิงอีกทำให้ฉันตัดสินใจกลับมาเขาสมิงทั้งที่ไม่เคยคิดจะกลับเลยโอ้ย
0: ก็ต้องมาพบกับไอ้พวกสารเลวไล่ล่ายุงเสียบอะครับ
1: โอ้ย
2: ได้บ่หมายไวแล้วละมั้งหาที่พักก่อนดีบ่ได
1: ้ไม่ต้องคนอย่างฉันมันเดินตายถ้ามันจะต้องตายหรือถ้ามันจะตายมันคงตายไปแล้วนี่ฉันก็รอดมาได้โดยตลอด
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ยังสียังเห็ดปากแข็งอีก
1: อย่าห่วงนะขี่รถให้ดีก็แล้วกันนะฉันยังไม่อยากจะลงไปนอนหงายท้องมองฟ้าอยู่ข้างถนน
2: มือสั่นดีแล้วแช่มสะยางบ่ต้องห่วง
0: เฮ้ยบักจันอย่าสิคุยหลาย
2: อ้าวนายกอดฉันแน่นๆนะ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่กอดอย่างเดียวก็พอบ่ต้องกอด
2: เป็นหยังหรอพ
0: ่อเดี๋ยวเอ็งเฮ็ดรถควมหรอกเว้ยเอ้ยแล้วกันสิวะบ่ฮู้อีหยังเลยลูกคนนี้
2: ฉันว่ามันอบอุ่นดีนะพ
0: ่
2: อ
0: เฮ้ยบ่ได้เดี๋ยวเอ็งจักกะจี้ขึ้นมาฮะกูบ่ฮู้สิพูดจังได๋เว้ยฮู้แต่ว่าน่าจะไปกอดมันเข่ากันแล้วกันบักตันนี่มันจักกะจี้เก่งสิพารถขวมสิง่ายๆดอก
1: โอ้ยนี่บักจนไปเอา M16 มาจากไหนเนี่ย
0: ผมเอาพลอยไปแลกมาจากเซียจุ่ยครับเขาก็มีเอาไว้ป้องกันโตขึ้นกันก็ตั้งแต่ตอนที่มันไปคู่ครับผมก็เลยขอเพิ่นมา
1: ขอบใจบักจนที่ยอมเสียทรัพย์สินเพื่อไปแลกกับปืนแล้วก็ยังช่วยชีวิตฉันไว้อีกด้วย
0: ฟังเถอะนายมันกระสางความเจ็บแค้นในผมคือกันมันทำลายผมยังสิ้นถ้อยประจักษ์ผมแล้วยังไล่ทีบ่อยให้ผมทำมาหากินพวกมันควรได้รับการตอบแทนครับนาย
1: แต่ถึงยังไงนะฉันก็ต้องขอบใจบักจันกับบักจ้อนมากๆโอ้ยไม่อย่างนั้นฉันคงตายไปแล้วเอาเถอะถ้าฉันเงยหน้าอาปากได้เมื่อไรฉันจะสนองบุญคุณให้สมกับที่เป็นผู้มีน้ำใจเมตตาและกรุณาและก็มีบุญคุณต่อฉันอย่างสูงโอ้ย
2: พ่อ
0: ฮะอีหยังจัน
2: เบิ่งข้างหลังที่พ
1: ่อ
2: มีรถตามมานี
0: ่เออเออเห็นแล้วไม่อีคุณได้เลยครับบักปิว
2: มาไล่ละสิ
0: บักจันเขียนสุดขีดพอต้องคิดชีวิตพอจะยิงเอง
2: จ้าพ่อ

0: มันอยู่นั่นข้างหน้าเรานี่เองนี
1: ่ผมบอกแล้วมันหนีมือเราไปไม่พ้นหรอก
0: นี่ฉันจริงๆมันเอง
1: ผมไม่ดีกว่า
0: ให้ฉันล้างแค้นที่คุณเกลือกเล่นมือของฉันเถอะ
1: อ๋อระวังครับไอ้บักจ้อนตะวัดปืนหันมาทางเราแล้ว

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเหรียญทองบรรเทาการ

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝนฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่กันทั้งนั้นเพราะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% เมื่อออกใหม่อีซูซู D-Max 2.2 DDI Max Force 4ประตูทุกรุ่น
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
14: Mass FM

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: วางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: is our Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

0: ับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติพบกันวันนี้4กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจึงขออัญเชิญบทเพลงที่ทรงขับร้องใกล้ดวงใจแต่ไกลสุดฟ้าซึ่งนับว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีวันนี้อุณหภูมิสูงสุดแต่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดัชนีค่าความร้อนคืออุณหภูมิความร้อนที่เราร่างกายเราสัมผัสจริงอาจจะสูงกว่านี้มีความรู้สึกว่าร้อนกว่า30กว่าต้นๆด้วยความชื้นสัมผัสในอากาศที่ทำให้การระเหยของเหงื่ออาจจะน้อยลงก็ส่งผลให้บางครั้งก่อนฝนตกก็จะรู้สึกว่าร้อนแล้วก็อึดอัดมากนะคะปริมาณฝนยังเยอะอยู่โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 80% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงแตะอยู่ที่ประมาณ 70-80% ดังนั้นกับการเดินทางใกล้ไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินทางในพื้นที่ที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านที่ลาดเชิงเขาก็ต้องระวังด้วยนะคะจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้ค่ะพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มนะคะจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมแต่ยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส่งความห่วงใยและปรารถนาดีที่นี่แมส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมธรรมร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: FM

0: ำเร็จทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่อาศัยความคิดในทางบวกเป็นพลังขับดันให้เกิดการคิดและการกระทำขึ้นมามีผู้รู้สอนไว้ว่าการทำงานด้วยความสนุกเพลิดเพลินจะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขอีกนับเท่าทวีคูณเพราะชีวิตราวครึ่งหนึ่งยามตื่นหมดไปกับการทำงานถ้าคุณไม่พบความสุขในการทำงานของคุณก็อาจจะหาไม่พบในแห่งไหนอีกเลยก็ได
1: ้วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอเชิญชวนร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนระหว่างวันที่3-5กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะภายในงานจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่นะคะคัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนมาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนพบกันที่มีโชคพลาซ่า 3-5 กรกฎาคมในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาดนะคะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
2: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้4กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระ

ากครอบครองมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็จะยิ่งจากหายเร็วมากขึ้นเท่านั้นความสัมพันธ์เปรียบเหมือนทรายที่อยู่ในอุ้งมือถ้าแบมือออกปล่อยให้หลวมและอิสระทรายก็จะยังคงอยู่ในมือต่อเมื่อเรากำมือเพื่อไม่ให้ทรายนั้นหล่นจากมือเพื่อครอบครองเอาเป็นเจ้าของเพื่อให้อยู่ในอุ้งมือของเราคนเดียวทรายก็จะค่อยๆหลุดจากกำมือผ่านร่องนิ้วจนในที่สุดก็อาจจะเหลือทรายเพียงหยิบมือเดียว

0: รงแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้แล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซล่าเซลล์ที่บ้าน
3: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาเซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4
6: Mass FM Your Happiness

ุณผู้ฟังคะแม้ปริมาณฝนในช่วงนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ค่าดัชนีความร้อนก็ดูเหมือนว่าเอาเรื่องพอสมควรแม้อุณหภูมิสูงสุดจะแตะที่ประมาณ30กว่าบ้านเรายังโชคดีนะคะเปรียบเทียบในแถบซีกโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปแคนาดาด้วยพื้นฐานความเป็นประเทศในซีกโลกที่ส่วนใหญ่จะเผชิญกับความหนาวเย็นอุณหภูมิในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าประเทศไทยก็เรียกว่านำความทุกข์สาหัสสากรรจ์มาสู่ประชาชนในแถบประเทศเขตหนาวพอสมควรเลยนะคะล่าสุดสื่อท้องถิ่นแคนาดารายงานว่าปรากฏการณ์โดมความร้อนรุนแรงกำลังปกคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของแคนาดาซึ่งส่งผลให้อากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศขณะที่บางภูมิภาคกำลังเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงชาวแคนาดาหลายล้านคนได้รับการเตือนภัยความร้อนท่ามกลางสภาพอากาศที่อบอ้าวยาวนานโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแคนาดาได้ออกคำเตือนเรื่องความร้อนในบางพื้นที่ของรัฐออนทาริโอรัฐควีเบกเขตทุ่งหญ้าปารีสและดินแดน North West Territories ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันและค่าความชื้นพุ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติของฤดูกาลอย่างมากรัฐออนทาริโอยังคงเป็นหนึ่งในรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสภาพอากาศร้อนและชื้นที่ยังคงปกคลุมเป็นวงกว้างโดยชุมชนต่างๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐกำลังเผชิญกับอุณหภูมิช่วงกลางวันที่พุ่งสูงขึ้นส่วนในช่วงกลางคืนความร้อนก็แทบไม่ลดลงขณะที่ประชาชนทางตะวันออกของรัฐออนทาริโอซึ่งเผชิญกับสภาวะความร้อนที่ยืดเยื้อยาวนานได้รับการแจ้งเตือนให้จำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันทั้งนี้หน่วยงานด้านสภาพอากาศได้กระตุ้นเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องใช้กำลังมากในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนจัดและหมั่นตรวจสอบกลุ่มเปราะบางอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุเด็กเล็กและบุคคลที่มีความไวต่ออุณหภูมิสูงเป็นพิเศษขณะเดียวกันกิจกรรมฉลองวันชาติแคนาดาในกรุงออตตาวาเมืองหลวงของประเทศต้องหยุดชะงักลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนื่องจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและน้ำท่วมในบางจุดส่งผลให้การแสดงในช่วงบ่ายซึ่งรวมถึงการบินโชว์ของฝูงบินผาดแผลง Snowbirds ที่มีผู้ตั้งตารอคอยเป็นอย่างมากต้องถูกยกเลิก

0: ชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนต์นมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
4: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
1: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
4: กาดมณี
1: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสระเห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
3: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวรนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
6: Mass FM Your Happiness

0: ของฟอร์บีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอร์บีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามทาง Facebook ฟอร์บีเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685 สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: An education beyond tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2ห้องเรียนพิเศษภาษา

0: กฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
1: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
0: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
1: ประทับใจ
0: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมธรรมร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้

0: สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
1: หา
0: ฟรีเหร
1: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
0: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
2: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
0: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening. 92 Chiang Mai Radio.

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refill the music. Chiang Mai Radio freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Mill

0: stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขา

0: ทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Refresh Refill the music

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
6: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพ

0: พื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed มั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Fresh Refill The Music

0: 3ชั่วโมงที่ชินใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: 静静。
1: ลองเพลย์สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธอ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภาย

0: ครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063 525 1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Refresh Refill The Music

0: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New NG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X4

0: HEV Emotion
1: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: You're listening.

0: อชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่วโมงที่ชิงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the music
4: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420020
1: Refresh Refill The Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยกดทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ไม่อะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063

0: 0825-251719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio. You're listening.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the music
4: Chiang Mai Radio Freshen Up
5: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS

0: ช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: Tech ด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: หาฟรีเหร
3: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
8: ์รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: แล้วบ้านใครมีรอย

0: แล้วรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh
3: Refill the music.
4: Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

0: การเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้

0: าพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613 ไฮยูเชียงใหม่

0: อุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

revealed the music.

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chill Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: My Radio Freshen Up
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมรูปบาง

0: วิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: กุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-13
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, Refill the Music

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนยาเสพติดข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยกย่องความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาท
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้กว่า 900,000 ล้านบาทมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะหรือ Skill Bridge เพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่เพิ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
3: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้

0: ักษะแรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการวิกฤตและการพัฒนาประเทศในเวทีโลกนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และฝ่ายเลขาธิการของการประชุมเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับ A โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังจากข้าราชการกระทรวงการคลังธปท.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ให้ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่าทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงจุดยืนและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้นายวินิจย้ำว่าโอกาสครั้งนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตนอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันยังจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือ G24 จัดขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่2ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
2: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกให้ภรรยาได้เช่นกันกรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินเหมาจ่าย 15,000 บาท

0: ต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินส่งครอบบุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe serviceหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดที่แมทกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาททาฟายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการในทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
3: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ด ร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID Line ORN.PYAO. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
4: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขุดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชาญชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
5: ที่คลองสะกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองสะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองสะกอมอำเภอจนะและเกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจะทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
6: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตาม6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดทางนี้กนอจึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำพร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงานเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asia เพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ eGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบอบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่11 เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซับที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64 ซม.และเวลา 23:53 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น
12: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งภายในปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาด้วยวันที่5กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยจางยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุธวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569

0: ราชดำเนินถึงสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟริเวอร์เดลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับแล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่องไทยแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์เสด็จเข้าบริเวณกรีนซ้อมพัดทรงร่วมทดสอบการพัดระยะไกลและลูกสั้นกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดและลูกสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนณบริเวณกรีนซ้อมพัดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องไฮเพอร์ฟอร์มานซ์เซ็นเตอร์ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไดกอล์ฟแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องไฮเพอร์ประมาณชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกอล์ฟอาชีพไทยและนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5 กรกฎาคม 2569
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Professional.
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: Radio Gossip Song โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยวิกผมทะมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Fresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: Refresh Refill Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมาแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Meal

งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: refresh, refill the music
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill the music

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: Chiang Mai Radio Freshen Up
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

ขอเจริญสุขญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบปะกันเองเช่นเคยในรายการปะกินนะกะแห่งธรรมะสเพเหระธรรมะหลายรสหลายชาติกะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ภาระต่อไปเรามาปูชาพระรัตนตรัยใบพระแล้วก็สวดมนต์กันเนาะตั้งใจเน้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธตังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัตถเทวมนุสานังพุทโธปะคะวะติยันดุนนิมิตตังอวะมังคะลัญจาโยจมะนะปุจโกนัสสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกะ

ตังพุทธานุภาเวนะเวนะสัมเมนตุสวัคคโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตตัพโพวินโยหิติยันตุนิมิตังอัปปะมังคะลัญจาโยจัมมะนะปุจโกนัสสะสัทโธปัปปะคะโอตุสุตินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกกะสังโฆโอชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกกะสังโฆยายะปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกกะสังโฆสามิจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะติตัญจัตตะลิปุริสโยคะนิอัฏฐะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆนะหุนะโยปะหุนะโยภักขินายโยอัจฉะลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญกิตังโลกัสสัตติยันตุนิมิตังอัปปะมังคะลัญจาโยจัมมะนะปุจจะโกนัสสะสัตโธปัปปะคะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคะนิอะลิยะยะชะติยะชะโตนะปิชะนะยิปนะชะนาปิชานาเมสันจิจัปปนังชิวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัปปัสสะโอจังโฆสัตติสังคโตธัมมนังปิจัญโยตถาวิริยัมปิติปัสสะติปุจังคัสสะติติสัพพทักขิณามุนินาสัมมาทัคคตาปะวิตาปะอุลิกะตาสังวัตตันติอปิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัสสะมิงสัมมะเยนะโทมุคคัลลานัจจกัสสปังกิลาเน

ชาตลังสัมบูติตวจะอภัทธัมมะพุทธาทิสานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาปะอินะติจะอภัทธาตินันนัมปิมะเอสินังมัคคะอัตถะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาสักกัตตวพุทธะรัตตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะโสตินานัตสันตุปัตตวาสัพเพทุกขวุปัสสมินตุเตสักกัตตวธัมมะรัตตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังปะลิละอุปัสสมนังธัมมะเตเจนะโสตินานัตสันตุปัตตวาสัพเพปะยาวุปัสสมินตุเตสักกัตตวสังฆรัตตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังอาอุนัยยังปะอุนัยยังสังฆเตเจนะโสตินานัตสันตุปัตตวาสัพเพโรกวุปัสสมินตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคลังนัตติอุนนัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตรโรสัพพะสัตตะหิตัตถยะตังตวงกันหายเทวะเตปริวัจเจลาจะทันเตอมนุสิกิปวะเกปยะเกนะเกวิเสปุเตอากาลมะระเนนะวาสัพพะสัมมามะระนามุตโตตัปเปตุกาลมะริตังตัสสิวาอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทัยยะธัมมังสุจริตังจะเลตัสสิวาอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปุชังคารนังวจนังคัดลงปะเลสังเตสันนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุโดยพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพ

าธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ปริจยันดุนิมิตตังสักกัตตัวนัตติเมอัธิอุณสะวิจัยโยมนต์ต่างๆเหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตนตัวเองข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายแม้นว่าได้ตะลงโลกาเปียติเจ็บเป็นอย่างนักหนาป้าป้านกินยาบังหายหมอยุกหมอยาบังหายก็ขอคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์อันศักดิ์สิทธิ์จงมากำจัดโรคไปข้าเจ็บเหล่านี้คืออันตรธานสวงหายคือมีสุขภาพกายใจแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกไข่และไก่ไปก็เมื่อมีใจกับปามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปติภัยและโรคาภัยภัยจะอันตรายเหล่านี้อย่าได้มากำมากายอยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำการค้าการขายการประณีตต่างๆนี้ก็มาการขายก็ขึ้นจำเริญในหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวโนสุขังปะลังญาติโยมนับตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันกรมอุตุเป็นก็ประกาศบอกตักเตือนว่าระวังฝนระวังลมดังที่เขาจะหันตามสื่อต่างๆปรากฏอื้อหันบางที่บางต่างนั้นฝนตกหนักน้ำจึงนองว่าได้เมืองและชนบทแต่นับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันนี้24ชั่วโมงตมาก็โชคดียมก็มีบุญอายุก็ผ่านไปอีกและต้องผ่านต่อไป120ปีตัวตำบลหนองตองไม่มีรายงานว่าฝนตกจะตกจะตกก็มาลงสักคำนะจะว่าบ่มีก็มีพระปลายมิดมิดมัดมัดนะมอกหมายบดีแต่ว่าฉันเจ้าแล้วก็อยู่วัดกินก็ตอนแล้วก่อนไปไหนจนค่ำจนมืดก็พักผ่อนวันนี้เอาปะกันที่บ้านหนองเต่าคำเนอร์ตำบลบะคุณหวานอำเภอสันปะตองในงานข่าวดำเวลา8โมงเมื่อคืนหรือ20นาฬิกาพระตุเจ้าวัดหนองตองที่บ้านหนองเต่าคำวันที่8เอากับพระกันที่บ้านเอรันตะวันหรือแพะขวาง8โมงเมื่อคืนในงานข่าวดำเช่นเดียวกันท่านพุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเอาเกี่ยวกับเรื่องจริตของคนบางคนนี้ญาติโยมเป็นคนมีราคะจริตคนมีราคะจริตเนี่ย
มุ่งแต่เรื่องกามคุณลงแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการสัมผัสและสิ่งสะสมงดงามคนที่มีราคะจริตนี้ญาติโยมทั้งหลายเลือดน้ำใจนั้นจะเป็นสีแดงเหมือนกับเลือดแล้วก็ความโกรธความเกลียดหรือโทสะน้ำหัวใจนั้นจะเป็นสีฟ้าสำหรับคนที่มีโมหะคือความหลงน้ำหัวใจนั้นเหมือนน้ำล้างเนื้อคนที่มีวิตกจริตน้ำหัวใจนั้นเหมือนน้ำเยื่อถั่วพูคนที่มีศรัทธาจริตน้ำหัวใจเหมือนสีน้ำดอกกัญญาคนที่มีพุทธจริตน้ำหัวใจนั้นจะใสแจ่วบริสุทธิ์แจ่วแหววเหมือนกับเกี้ยวที่เป็นเกี้ยวในมาใช่นะน้ำที่กล่าวมาเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายมันจะอยู่ในจริตของคนเราเป็นเปรียบเทียบเพื่อฟังถ้ามานึกถึงคนปัจจุบันก็เหมือนกับที่เขาเคยอู้เคยจ่ากันเคยยกย่องกันบางคนเป็นคนใจกว้างใจขวางการงานเป็นน้องชาวบ้านมีบัลละบัดทิ้งการวัดมีก็บัดทิ้งบัลละเป็นคนชอบช่วยเหลือคนมีน้ำเราเรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจโอ้น้ำจิตน้ำใจเป็นดีเฮ้ยเป็นคนที่เรียกว่าบัดสวกบัดดัดจริตมีการมีงานอย่างก็ช่วยเพื่อแผ่คนนั้นคนนี้เป็นคนมีน้ำใจงามนะฉะนั้นญาติโยมที่ว่ากันอย่างอันก็มาจากน้ำเหล่านี้บางคนนั้นเป็นคนที่อู้จ๋าบ่มบ้วนดุดันดุร้ายชอบดูถูกดูแคลนเหยียบย่ำคนที่ด้อยกว่าตัวเองเอาว่าใหญ่ใจดำเงาคนพอมีน้ำจิตน้ำใจใจดำญาติโยมท่านทั้งหลายเราได้ยินคำเหล่านี้บ่อยๆเขาอู้ถึงเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่ละเอียดงานของจิตเนี่ยญาติโยมมันก็มีลักของมันตามที่ได้ยินได้ฟังได้พบได้หันทุกอย่างมันจะมีลักเป็นของตัวของตนอย่างเรื่องของจิตนี่สิ่งที่เกิดกับหมู่บ่อยๆเนี่ยไม่ว่าโยมและอาตมาภาพอย่างเวลาประเดี๋ยวนี้จะมานั่งอยู่บนเตียงนอนแล้วก็เอาหลังในพิงกับหมอนบางครั้งหมอนก็ไหลฮะหมอนก็ไหล
นั่งปวดแข้งปวดขาปวดเอียวอันนี้ก็มันเกิดจากจิตมันเป็นงานของมันคือเวทนาแล้วก็สัญญาความจำสังขารคือความคิดวิญญาณที่รู้สัญญาเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสี่อย่างนี้ญาติโยมเป็นงานของจิตยังเกิดเวทนาขึ้นเนี่ยมันทำให้อย่างกายเขาเนี่ยปากเขาโอ้ยังได้ผลอย่างได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นตาเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นราวอย่างใดสุขทุกข์เข้าไปปรุงแต่งจิตจิตก็เป็นผู้เสวยผลเหมือนโยมฟังธรรมะจากทูตเจ้าหนองตองนะความสุขความทุกข์อันเกิดจากเวทนานั่งฟังทูตเจ้าเตะเหมือนอู้เหมือนปวดแข้งปวดขาจิตเป็นผู้เสวยผลร่างกายนั้นญาติโยมถ้าเป็นแผลจิตก็เป็นทุกข์จิตเป็นคนที่เจ็บนิ้วมือสวมแหวนใส่อย่างเข้าไปก็ตามจิตเอาไปคนงูจิตเป็นสุขเหมาะดิแตะงามดิแตะแหวนทองนี่จิตเอาหูจิตก็เป็นสุขได้สัญญาคือความจำเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาถึงจิตจิตนี่เป็นผู้จำทั้งนั้นอย่างยมฟังประเดี๋ยวเนี่ยอันนี้เสียงตุลุงวัดหนองตองอย่างมันจำแล้วเมื่อก่อนเมื่อมันผ่านมาถึงจิตมันก็จำได้ว่านี่เสียงตุลุงวัดหนองตองตุลุงกำอู้กำลังอู้ธรรมะจำได้อย่างคนบางคนนี่ญาติโยมกำลังเล่นกองอู้บ้านใดเป็นสุขใดเป็นทุกข์จิตดวงเนี้ยญาติโยมเป็นผู้จำเป็นผู้ที่หูจักเป็นผู้ที่หูกำหนดจำสิ่งจำของจำคนจำสัตว์นะว่ามีเท่าใดมีเท่าใดอ๋อบ้านเรานี่อยู่ด้วยกันกี่คนเนี่ยจำเนาะเวทนาสัญญาเนี่ยนะเงินทองฝากธนาคารมีเท่าใดอยู่บ้านนี่มีเท่าใดในกระเป๋ามีอย่างเราทำอย่างไปพ่องกู้อย่างไปพ่องคิดอย่างไปพ่องจิตดวงเดียวเนี่ยญาติโยมสามารถจำได้แล้วก็นำเอาความจำมากล่องกันไว้จะไปคิดญาติโยมของใหญ่ใหญ่เต้าภูเขาเหล่ากาเนาะใหญ่กว่าร่างกายทั้งหลายหลายเต้าฉะนั้นสัญญานี่เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาทางด้านจิตใจสังขารคือความคิดคิดปรุงแต่งกิริยาอาการต่างๆของกายของปากคิดไปสั่งการไปลำพังแต่ร่างกายถ้าจิตประสั่งแล้วมันจะทำงานด้วยตัวเองนั่นยากเหมือนอาตมาภาพเนี่ยจิตมันสั่งอู้อย่างนี้ออกทางปาก
มือต้องกำโทรศัพท์อย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้จิตสั่งญาติโยมเวทนาสัญญาสังขารปรุงแต่งความดีความชั่วความหมายความอย่างมดวิญญาณนี่เป็นจิตเจ้ากี้เจ้าการหูมดตลอดทั้งวันทั้งคืนจะต้องรับรู้ในเรื่องของจิตที่มาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายและทั้งใจโอ้อย่างยมสิ่งที่หันกันทั้งวันก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ฉะนั้นจิตทำหน้าที่อยู่สี่อย่างเกี่ยวเนื่องกันมาเหมือนเขาจุดไฟเนี่ยกันไฟก็ย่อมทำหน้าที่ถึงกันมีความอ่อนมีแสงสว่างเผาผ่านสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำลายเชื้อทำลายความมืดอย่างนั่งเนี่ยไฟฟ้าทำลายความมืดญาติโยมก็มีไฟทำลายความมืดฉะนั้นวันนี้ได้อู้ได้จ่าสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับญาติกับโยมเอาคืนนี้ปะกันเนอที่บ้านหนองเต่าคำมะขุนหวานเปิดสันปะตอง8โมงเมื่อคืนตุ๊หนองตลลองไปแน่อายุวันโอสุขังบาลังปกกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ดร.วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิพงษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ดร.วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้ที่ท่านได้

สมถะและวิปัสสนาเนี่ยนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยแสดงฤทธิ์มันว่านำไปสู่ไม่ใช่การนำไปสู่การพ้นทุกข์แต่ถ้าเป็นสมถะวิปัสสนาเนี่ยพ้นทุกข์ได้เกิดตามลำดับดังนี้คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมตามความเป็นจริงกายก็เป็นความเป็นขับหยับมันเจ็บมันปวดเวทนาเจ็บปวดที่ไหนยังไงจับดับเกิดดับดับตรงไหนไหนไหนรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยตามสติสัมปชัญญะสี่กว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าแสดงมหาสติสัมปชัญญะว่าเป็นหนทางเดียวนี่หนทางเดียวนะที่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์จิตใจประจักษ์โลภะโทสะโมหะเริ่มไม่มีกิเลสเข้ามารบกวนเข้ามาก่อกินใจคือมหาสติปัฏฐานสูตรคือจิตมันไปมุ่งอยู่ที่กายเดินนั่งนอนยืนเหยียดพูดคุยอะไรต่างๆจิตมันอยู่นี่ตลอดนี่แหละทำให้จิตนั้นไม่มีอะไรมาข้องเกี่ยวไม่มีความโลภะโทสะโมหะไม่มีตัวกูของกูไม่เลยอยู่กับกายอยู่กับ

0: มีกิเลสจิตโมหะจิตโลภะจิตโทสะจิตอะไรต่างๆก็มันอยู่กับสมาธิสติฐาน4ตลอดนะทำไหนเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้แหละสิ่งจะล่วงจากความทุกข์และเป็นทางแจ้งพระนิพพานนี่มีสติรู้นะทางที่ไปสู่การพ้นทุกข์นะ2สมาธิต้องตั้งมั่นค
1: ื
0: ออะไรคือจิตตั้งมั่น
1: จ
0: ิตไม่ถูกนิวรณ์ครอบครอบงำไม่ง่วงเหงาห้องนอนไม่อะไรฟุ้งซ่านอย่าพูดเมื่อกี้มีคนหนึ่งพูดฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นมาเรื่องนี้ไปเรื่องนี้เขาเรียกว่าฟุ้งซ่านมีแรงพอที่เห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอันนี้สมาธิตั้งมั่นสามมีปัญญาเห็นพระไตรลักษณ
1: ์
0: เห็นอารมณ์ที่มันผ่านมามันดับเห็นมันดับไหมเรื่องปีมะโวเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะเดี๋ยวมาเล่าอยู
1: ่
0: แสดงว่ามันยังไม่ดับมันดับไปแล้วจิตสภาวะจิตตอนนั้นดับไปแล้วจิตใหม่เกิดขึ้นไม่รู้กี่ดวงแล้ว

0: รับชาน1ชาน2แล้ว2 3ดูว่าข้ามจานทําอะไรไม่รู้แหละมันดับไปแล้วมันนานแล้วเวียนเกิดดับดับเกิดดับเกิดดับเห็นไหมปัญญาเห็นเกิดดับตรงนี้ไหมพระเจ้าตรัสถึงสัญญา10คือนี่จากสัญญาว่าเมื่อเจริญแล้วเจริญให้มากย่อมลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันยังเบื่อหน่ายโลกนี้มันยังเบื่อหน่ายการเกิดดับมันยังเบื่อหน่ายสังขารมันยังเมื่อเห็นจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเห็นหรือยังใจย่อมไม่แบกยังยึดอยู่ไหมยังยึดยังเห็นสาวเห็นผู้บ่าวสวยหล่อนะยังเห็นเงินเป็นทองอยากได้อยู่ไหมโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆวะเนี่ย18 19จะเอาอยู่ไหมสำคัญว่ามีเรามีเขาไหมถ้าไม่มีเราไม่มีเขาเนี่ยยังอายอยู่ไหมยังมีอะไรอีกความกลัวตายกลัวตุยอะไรไหมเบื่อหน่ายชีวิตหรือยังมันผมมันเยอะมากเลยและดับตัณหาดับทุกข์ในดับหรือยังจะเข้าถึงทางหลุดพ้นภาษาตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงยังโกรธไหมยังมีตัวตนอีกไหมเวทนาเนี่ยน้ำเหยียบเศษน้ำเหยียบเศษขี้ไก่ยังโวยวายอีกไหมนะ เหยียบขี้ไก่โวยวายไหมโกรธไหมเนี่ยนี่ตัณหาไหมมันทุกอย่างเลยมันปฏิบัติถึงขั้นนั้นหรือยังเนี่ยการที่เข้าถึงพวกโอ้มันยากมากความเป็นตัวตนเนี่ยมันยากมากแต่ต้องปฏิบัตินะไม่เหลือบักกว่าเลยต้องปฏิบัติให้ได้เพราะฉะนั้นมันหนีพ้นศีลสมาธิปัญญานะ
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

แต่ได้แก่รักษาจิตรักษากายการรักษาจิตการรักษากายก็คือการรักษาศีลคือการรักษาสมาธิการรักษาปัญญาบุคคลที่เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้รักษาชีวิตของเราจิตใจของเรามากกว่าทรัพย์สมบัติของเราบุคคลที่เห็นความสำคัญของการรักษาศีลการรักษาสมาธิการรักษาปัญญาก็เพราะว่าเห็นกายกับจิตกายกับจิตเป็นสิ่งสำคัญกายกับจิตเป็นสิ่งจำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ของเราเราจะเห็นธรรมก็เพราะกายกับจิตเราจะประกอบอาชีพก็เพราะกายกับจิตท่านทั้งหลายกายกับจิตเป็นสิ่งสำคัญกายกับจิตเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติจึงเห็นกายกับจิตเป็นสิ่งสำคัญกายกับจิตนั่นต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเช่นกายของเราจิตของเราไปแสวงหาปัจจัยสี่เมื่อกายของเราจิตของเราประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วกายกับจิตของเราก็จะประสบแต่คำว่าสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่เมื่อกายของเราประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วกายของเรานั่นก็สามารถเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าถึงธรรมได้ทุกอย่างอยู่ที่กายกับจิตแต่มนุษย์ทั้งหลายขาดสติขาดปัญญาจึงไม่เห็นกายไม่เห็นจิตเป็นสิ่งสำคัญเรียกว่าเห็นวัตถุสำคัญกว่ากายกับจิตเห็นสมบัติเห็นปัจจัยสี่เหนือกว่ากายกับจิตจึงให้ความสำคัญวัตถุสิ่งของปัจจัยสี่มากกว่ากายตนเองมากกว่าจิตตนเองผู้มีสติผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ว่ากายกับจิตของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเพราะฉะนั้นการรักษากายการรักษาจิตก็เป็นการรักษาทรัพย์สมบัติของเรากายกับจิตเป็นต้นกำเนิดของทรัพย์สมบัติกายกับจิตเป็นต้นกำเนิดของธรรมเราจะเข้าถึงธรรมก็ต้องอาศัยกายกับจิตนี่แหละเราจะเข้าถึงทรัพย์สมบัติในการดำเนินชีวิตก็เพราะกายกับจิตต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวนำทาง

ชีวิตของเราไปสู่จุดหมายเป้าหมายนั้นได้พวกเราทั้งหลายชีวิตของเรามันต้องพึ่งพาธรรมต้องอาศัยธรรมธรรมที่พูดก็คือศีลธรรมที่พูดก็คือสมาธิธรรมที่พูดก็หมายถึงปัญญาธรรมที่พูดก็หมายถึงสติเมื่อเรามีสติแล้วเราจะรักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราจะอดทนเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราจะมีเมตตาเมื่อเรารักษาศีลแล้วเราจะเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างดั่งพ่อแม่เป็นผู้ที่เสียสละทุกอย่างให้กับลูกของตนพวกเราทั้งหลายดั่งพ่อแม่ได้เมตตาต่อลูกของตนดั่งพ่อแม่ปรารถนาดีต่อลูกของตนคืออนุภาพของศีลจึงทำให้เรานั่นอยู่มีความสุขอบอุ่นดั่งลูกอยู่กับแม่นั่นแหละคืออนุภาพของศีลเหมือนแม่อยู่กับลูกมีความสุขและมีพลังแม่อยู่กับลูกมีพลังลูกอยู่กับแม่ก็มีพลังลูกเห็นแม่ก็มีพลังแม่เห็นลูกก็มีพลังในการดำเนินชีวิตรู้ว่าแม่ลำบากลูกก็มีพลังที่จะอดทนเพื่อจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ของตนแม่เห็นลูกก็อยากให้ลูกได้อยู่ดีกินดีแม่ก็มีความอดทนแม่ก็จะมีวิริยะภาคเพียรนี่แหละอนุภาพของธรรมมันจะเห็นความจริงซึ่งกันและกันจะเป็นผู้รับภาระซึ่งกันและกันจะไม่สร้างภาระไม่สร้างปัญหาให้กันและกันเป็นผู้รู้ลดภาระซึ่งกันและกันดังลูกที่มีปัญญาก็ลดภาระอดทนทำมาหากินประกอบอาชีพไม่มีวิริยะภาคเพียรในการประกอบอาชีพจึงทำให้แม่นั้นมีกินมีใช้ทำให้แม่นั้นได้มีลดภาระค่าใช้จ่ายจึงทำให้แม่นั้นมีรายได้เพิ่มจึงทำให้แม่มีความสุขคืออนุภาพของสติและปัญญาพวกเราทั้งหลายเราต้องรักษากายรักษาจิตการรักษากายรักษาจิตก็คือสตินี่แหละจะบ่งบอกให้เรารักษากายรักษาจิตสติมันก็เห็นศีลแหละเป็นผู้รักษากายรักษาจิตสติก็เห็นสมาธินี่แหละเห็นกายเห็นจิตรักษากายรักษาจิตในพวกเราทั้งหลายสมาธินี่แหละจะเห็นเราให้เราเห็นกายของเรารักษากายรักษาจิตของเราในพวกเราทั้งหลายสติกับปัญญานั่นจะเป็นแสงสว่างให้เราเดินนะเหมือนแม่มีสติแม่มีปัญญาก็จะเป็นแสงสว่างเห็นความจริงของลูกอยากให้ลูกได้อยู่ดีกินดีมีความสุขผู้เป็นแม่ผู้เป็นพ่อก็จะใช้คำว่าอดทนใช้คำว่าวิริยะภาคเพียรเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงได้มีสติพิจารณาการมีของเรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวนำพาของเราเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตของเราเป็นผู้รักษาชีวิตของเราเพราะศีลสมาธิปัญญาจะทำให้กายเราสะอาดทำให้ใจเราบริสุทธิ์ทำให้จิตใจเราหมดจดผ่องใสตลอดกาลเวลาพวกเราทั้งหลายการที่บิดามารดาดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาเท่ากับบิดามารดารักษาชีวิตของตนเท่ากับบิดามารดารักษาชีวิตลูกของตนเช่นสามีภรรยารักษาศีลเนี่ยก็เป็นการรักษาชีวิตของตนเป็นการรักษาชีวิตของลูกหากสามีภรรยาคู่ใดดื่มเหล้าขับรถ
รถไปฉบประสบอุบัติเหตุจึงทำให้พ่อแม่ตายก่อนเวลากำหนดไม่มีใครเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการทำลายการล่วงละเมิดศีลก็ดีเช่นดื่มเหล้าจึงนั่นแหละคือการทำลายชีวิตตนเองนั่นแหละคือทำลายอนาคตลูกของตนเองเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติพิจารณาการดำเนินชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จึงฝากให้เราได้พิจารณาว่าการมีชีวิตอยู่ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือการรักษากายการรักษาจิตของเราเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะรักษาสิ่งต่างๆนั้นง่ายขอให้พวกเราได้มีสติในการดำเนินชีวิตชีวิตของเราต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจะคิดสิ่งใดก็ง่ายทำการใดๆก็สะดวกดังผู้ปฏิบัติธรรมมีสมาธิเดินจงกรมก็ง่ายสะดวกจะนั่งสมาธิก็ง่ายก็สะดวกเราจะรู้แล้วว่าสมาธิเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของเราจึงฝากให้พวกเราได้มีสติพิจารณาในการดำเนินชีวิตของเราในการประกอบอาชีพของเราในการปฏิบัติธรรมของเรานั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งขอให้เราได้พิจารณาชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันว่าด้วยเรื่องความจริงของชีวิตชีวิตของเราต้องประกอบไปด้วยธรรมธรรมเท่านั้นจึงทำให้เรานั้นพบแสงสว่างของชีวิตชีวิตของเราต้องประกอบไปด้วยธรรมธรรมนำมาซึ่งนำธรรมนำมาซึ่งความสงบความสงบเหล่านี้จึงนำมาซึ่งความสุขพวกเราทั้งหลายความสุขของธรรมเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่มั่นคงในการมีชีวิตอยู่จึงฝากพวกเราได้พิจารณาว่าการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นต้องอาศัยธรรมเท่านั้นธรรมเท่านั้นจะทำให้ชีวิตเรานั้นอยู่ดีกินดีมีความสุขจึงฝากให้พวกเราได้พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่แหละจึงทำให้เราเกิดคำว่าธรรมเพราะศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนพาหนะศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนเภสัชยาศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นอาหารของจิตเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าเรามีสติเราจะรักษาจิตของเราคนส่วนมากจะรักษาสมบัติมากกว่ารักษาจิตใจตนเองสมบัติเป็นของนอกกายสมบัติเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเวลาเราเจ็บป่วยเราคิดถึงสมบัติที่เรามีอยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในท่านทั้งหลายเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเจ็บป่วยเราคิดถึงสมบัติที่อยู่ในธนาคาร1ล้าน2ล้าน10ล้าน20ล้าน100ล้านจิตเราไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นในท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นสมบัติของเรามันไม่มีค่าเป็นเพียงแค่ลูกจ้างสมเงินเรามันมีแค่ลูกจ้างมันเหมือนลูกจ้างเราทำงานแทนเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเงินก็เป็นลูกจ้างแต่ทำงานให้กับเราเงินสมบัติเงินทองที่เราฝากไว้ในแบงก์เป็นเพียงแค่เครื่องมืออำนวยความสะดวกทำให้เรานั้นไปรักษาหมอได้ส่วนศีลสมาธิปัญญานั้นมีความสำคัญกว่าเงินมากกว่าเงินนะพวกเราทั้งหลายดังเราทำความไม่ดีนี่เราจดจำนะแล้วเราทำไม่ดีเลยจดจำทำไมเราเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมีเงินอยู่ในแบงก์เป็นร้อยล้านเนี่ยพันล้านเนี่ยเราป่วยเราคิดถึงเงินอยู่ในธนาคารมันไม่เกิดปฏิกิริยาเลยเราต้องพิจารณาดูว่าระหว่างทำชั่วกับเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยอันไหนมีอิทธิพลต่อเราเพราะฉะนั้นการทำชั่วคำชั่วของเราเนี่ยเวลาเราเป็นป่วยเป็นทุกข์
เนี่ยมันความชั่วทั้งหลายจะปรากฏเกิดขึ้นมาซ้ำเติมเรานะมาซ้ำเติมเราเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราต้องรักษาจิตรักษากายนะการรักษาจิตการรักษากายของเรานี่คือการรักษาธรรมะพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตนตามรอยพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายคำสอนของพุทธเจ้าบอกสอนให้เราเข้าใจเรื่องอะไรเรื่องชีวิตล้วนๆชีวิตเราต้องประกอบไปด้วยศีลอย่างเงี้ยชีวิตเราต้องประกอบไปด้วยสมาธิชีวิตเราประกอบไปด้วยปัญญาถ้าชาวโลกทั้งหลายมีศีลมีสมาธิปัญญาชาวโลกจะเกิดแต่คำว่าความสุขชาวโลกทั้งหลายจะเกิดแต่คำว่าสงบสุขสุขของธรรมแตกต่างจากสุขของสมบัติที่เรามีแต่พวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติผู้ที่มีนั้นเราได้กินผลไม้มะม่วงนั่นแหละนะธรรมะภาคปฏิบัติเหมือนเราได้ชิมรสชาติมะม่วงได้ลิ้นเราเองเห็นมะม่วงด้วยตาเราเองจับมะม่วงด้วยมือตัวเองสัมผัสกับกลิ่นมะม่วงด้วยจมูกตัวเองสัมผัสรสชาติมะม่วงด้วยลิ้นเราเองนี่แหละคือธรรมะภาคปฏิบัติจึงให้เรารู้ความจริงว่าขณะที่เรานั่งสมาธิเราเจ็บปวดเราก็รู้ว่าเราเจ็บปวดแล้วเราก็รู้ว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ทนเราก็จงรับรู้ว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นสิ่งที่ทนได้ยากความเจ็บปวดนั้นมันแปรสภาพเมื่อเรารู้ว่าความเจ็บปวดเป็นเช่นนี้เราก็มีสตินะมีสติควบคุมความเจ็บปวดมีสติอยู่เหนือความเจ็บปวดมีสติละความเจ็บปวดมีสติไม่ตามรู้ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นตามร่างกายของเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายความเจ็บปวดทำให้เราเห็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ทนความทุกข์เป็นสิ่งที่ทนได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์ไม่มีค่าความสุขก็ไม่มีความหมายใดๆสิ่งที่มีค่าและมีความหมายสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็คือความสงบความสงบเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อผู้ปฏิบัติในพวกเราต้องมีสติพิจารณาว่าความสงบเป็นสิ่งสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ชีวิตของเรามันต้องการมากที่สุดก็คือความสงบแต่ชีวิตเราเกิดมาไม่เคยพบความสงบชีวิตเราเกิดมาไม่เคยเกิดคำว่าสงบส่วนมากชีวิตของเราเกิดมาพบแต่คำว่าความทุกข์ความวุ่นวายความไม่สบายกายความไม่สบายใจตลอดเวลาแต่พวกเราทั้งหลายเราจะต้องมาแสวงหาความสงบให้กับชีวิตของเราดังคำว่าบุคคลใดมีสมาธิกายก็สงบได้จิตก็สงบได้เรียกว่ากายวาจาใจสงบนะบุคคลที่มีสมาธิจะกายสแปรสภาพเกิดคำว่าความสงบเมื่อความสงบเกิดขึ้นที่ตาเราไปซื้อวัตถุสิ่งของใดๆเราก็จะได้วัตถุสิ่งของที่มีคุณภาพนี่แหละคืออนุภาพของความสงบจะเห็นความจริงเข้าถึงความจริงท้ายสุดเราจะเลือกเอาความจริงที่เป็นแก่นสาระให้กับชีวิตมามอบให้กับชีวิตของเราในท่านทั้งหลายความสงบเกิดขึ้นที่หูเราสื่อสารธุรกิจที่ด้วยหูอาศัยหูเป็นเครื่องการสื่อสารรับรู้เสียงเราจะต้องใช้หูของเราด้วยแหละพิจารณาเสียงอ่านค่าเสียงเหมือนแล้วว่าอ่านหูของเรามีหูทิพย์นั่นแหละเราจะชนะคนอื่นได้ถ้าหูเรามีความสงบถ้าหูเราเกิดความสงบเราก็จะเวลาพูดเจรจาสื่อสารใดๆ

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกกับพวกเรากับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงมีเหตุผลมีประโยชน์และถูกกาลเทศะ
6: ทำดี
5: ด้วยการไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงมีเหตุผลมีประโยชน์และถูกกาลเทศะชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
5: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมีความอดทน1เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
6: สาธุ
5: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท ทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
4: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
5: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ธรรมนิยามะสุตตะ
7: อันธรรมยังธรรมนิยามะสุตตะปาทังพนามเส

0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้
1: ตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิ

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้

0: ปฏิ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้

ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วพร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามส่วนที่เป็นสิ่งต่างๆนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาว่าทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตตาดังนี้

0: ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำว่าทุกสิ่งทำทั้งปวงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตตาดังนี
1: ้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันวันนี้ด้วยความว่าจงเตือนตนด้วยตนเองบัณฑิตย่อมฝึกตนผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตนและบุคคลไม่ควรลืมตนคุณผู้ฟังคะและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อเพิ่มความศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยด้วยคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์จากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: เรื่องของปัญญาเนาะ
4: ขึ้นต้นมาก่อประพัสสระมีทางจิตตังภิกขเวนะจิตนี้บริสุทธิ์เนาะพระพุทธเจ้าเปิ้นสอนจีอ่ะเปิ้นว่าจิตคนเฮานี่นะใสๆเหมือนน้ำเนี่ยนะแต่บอกกองว่าเฮาหันเนี่ยอย่างปุ๊บเนี่ยจิตเฮาจักจะเปลี่ยนอย่างเช่นอู้กับซื่อๆเนาะเอาหมู่ประจายนักเนาะหมู่ประจายเนี่ยหันไม่ยิงงามๆมันมีกิเลสก่อหันไม่ยิงงามๆนุ่งกระโปรงสั้นนี่เกิดกิเลสก่อเนี่ยมันมาละนะมันมาใส่แล้วเนาะเอารู้อีนะเฮาก็เดินแถเข้าไปใกล้ๆไปอู้กับมันนะน้องๆเนี่ยมันเอกปัดใส่เฮามันด่าป้อได้แม่เฮาบ่ทกโคตรหรอกคือจิตคนเฮานี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อาจารย์จะฮือหมู่เฮาฮู้ก็คือฮู้จักคําสอนพระพุทธเจ้าก่อนว่าหมู่เฮาอยู่กลุ่มไหนหมู่เฮาอยู่กลุ่มปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสก็ว่าหมู่เฮา

0: ได้ฟังธรรมแล้วนะคือมูตี้เป็นปุถุชนนี่จะเป็นจะได้ก็คือเวลามีกิเลสเกาะใจแล้วมันออกบักให้ใดเฮ้อมันตุ๊บมันขดอยู่หลายวันพ่องมันหม่องพ่องอย่างเงี้ยมูเฮาเป็นก่อถามเด้อมูเฮาเป็นก่อเจ้าขดเมินพ่องเด้อเนี่ยมีก่อบางทีแบบหึ่มห่ำหึ่มห่ำมีนะแบบไข้ละนะจัดไข้ละเตี้ยวหนีแล้วนะก็ละบ่ได้ห่อเนี่ยมีก่อที่มันมีเพราะตัวนี้แหละเนี่ยดูเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อี
1: พระพุทธเจ้าตรัสว่าอภัสรังจิตตังจิตผุดพองดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองแล้ว
0: มูเฮาเคยเศร้าหมองก่อบ่ม่วนอ่ะเศร้าหมองอ่ะวันนี้บ่พ่องบ่ใส่กึดยังบ่เคยออกมีก็เจ้ามันเพาะมาหยังเนี่ย
1: โดยสิ่งที่จรเข้าไปทําให้เศร้าหมอง
0: อันเนี้ยกําแป๋เด้อจรเข้าไปทําให้เศร้าหมองถ้าอู้เป็นภาษาบาลีซะเพิ่นฮ้องอุปกิเลสนะมันแปลว่าสิ่งที่เข้าไปเนี่ยมันเศร้าหมองไอ้ลงมูเฮาลองอู้เนาะ
1: อุปกิเลส
0: มันแปลว่าหมายหยังสิ่งที่จรเข้าไปทําให้เศร้าหมองหมายความว่าแต่เดิมเฮาอารมณ์ดีอยู่นะมีเอ็ดปัดใส่เฮาอ่ะมันขางเฮาเนาะแต่งตัวมาจะไปไหนอ่ะอย่าขึ้นมาอีนะตะกี้ก็ใส่ตอนแรกจิตเฮาใส่ดีอยู่นะพอมีเอ็ดปัดใส่นี่นะมันโคตรขึ้นมาเนี่ยอาการอย่างเงี้ยเพิ่นเฮาว่าจิตเฮาเศร้าหมองเพราะมันมีสิ่งจรเข้ามาเมื่อก่อนแต่เดิมก็บ่ได้เศร้าหมองเมื่อก่อนแต่เมียจมซ้ำๆเนี่ยมันเข้ามันยังให้เศร้าหมองได้แม่นๆแล้วพอเศร้าหมองปุ๊บหายปั๊บเลยก็ว่าเศร้าหมองแล้วก็ค้างอยู่เมินอละเหมือนกัน
2: ค้างอย
0: ู่
2: พ
0: ้องเมื่อก่อนมีเนาะเมื่อเตื้อถึงตีทำงานเขายังไปเอ็กปัดใส่เลขาเขาแหมเขานึกว่าเลขาเป็นเมียเขาเอ็กปัดใส่มันแหมเนี่ยมันย่อยนักเลยอย่างเงี้ยไอ้เป็นยังวันนี้ลงมาที่นะนะคือมันเศร้าหมองเมื่อก่อนเศร้าหมองด้วยอย่างด้วยสิ่งที่จรเข้าไปทำให้เศร้าหมองสิ่งนี้กำบาลีว่าอย่างก็ทวนได้หรออ
1: ุปปะ
0: กิเลสนี่นะแต่คนเมืองเขาอู้สั้นๆเนี่ยอย่างก็กิเลสใช่ไหมก็ตกลงจิตเขาเศร้าหมองเพราะกิ
1: เลส
0: และกิเลสแปลว่าอย่าง
1: เศร้าหมอง
0: เศร้าหมองเอาอู้ดังๆเลยกิเลสแปลว่าเศร้าหมองเอาอู้ดังๆสองเตื้อ
1: กิเลสแปลว่าเศร้าหมองกิเลสแปลว่าเศร้าหมอง
0: นี่เฮาฮู้กําแปลกิเลสแล้วเนาะต่อไปนี้ถ้าเฮาจมว่าเออเป็นเจ้าบ้านมันก็ต้องมีกิเลสพ้องกะเนี่ยไอ้เฮาอู้อีเฮาเคยเล่นกับมันแม่นๆเป็นเจ้าบ้านก็ต้องเศร้าหมองพ้องกะโหเฮาบ่เคยเศร้าหมองแล้วเนาะเนี่ยหมู่เฮาเริ่มได้ฟังธรรมแล้วคําถามหมู่เฮาเคยฟังธรรมมาก่อนก็ว่ากิเลสแปลว่าเศร้าหมองนี่เคยกับเจ้าบ่เคยเนาะบ่เคยนะกะวันนี้ได้ฟังแล้วเนาะกำนี้หนีบ่ได้แล้วเด้ออาจารย์หันหน้าหมู่พี่แหนบ่ต้องมาทําเป็นบ่โหเด้อกิเลสแปลว่าหยัง
1: เศร้าหมอง
0: พี่ได้แปลว่าเศร้าหมองอุปกิเลสแปลว่าสิ่งที่เข้าไปทําให้ใจเศร้าหมองเนาะเอาต่อไปทีนี้คําว่าเศร้าหมองตัวเนี้ยมันเป็นไผมันเป็นใจเฮาก็ว่ามันเป็นแค่วิซิเตอร์เป็นแขกเป็นอคันตุกะไม่แอวหาบ่ได้เอาเป็นหยัง
1: มันเป็นวิซิเตอร
0: ์เป็นฝรั่งแล้วกําฝรั่งนี่วิซิเตอร์เนาะกําไทยเฮาว่าแขกเนาะแต่บ่ใช่แขกอินเดียนะบาลีเพิ่นว่าอคันตุกะอันนี้เป็นคำสอนผู้เจ้านะอ่านรอบล้อ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองแล้วด้วยสิ่งที่จรเข้าไปทำให้เศร้าหมองคืออาคันตุกะแขกหรือวิสิเตอร
0: ์ยกตัวอย่างตะเกียที่ว่าตอนแรกเขาก็อารมณ์ดีแต่พอเมียเอกปัดใส่เขานี่มันอารมณ์เสียขึ้นมาเลยเนี่ยมันมีอยู่เดิมก็ว่ามันกล้าหาเข้ามาเนี่ยมันกล้าหาเข้ามานี่มันก็จะแม่งก็มันเออมันจรมานะไปเตือนนะก็ได้เฮาก็ละได้เนาะเมียมาขอโทษนะอ้ายสุมานะอ้ายนะเออยกมันไปละก็เดียวโดนเลขาเอ็กซ์แฮมเฮาก็ฮู้วิซิเตอร์มาแฮมละอ่ะนึกออกก่อนึกออกเนาะแล้วก็ต่อเลย
1: ปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรม
0: นี่ฟังให้ดีหมู่เฮาอยู่กลุ่มนี้ก่อนนะถ้าบ่ใจกันแล้วไปลองดูกันนะปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมเพิ่นเป็นได
1: ้กำลังไม่รู้ชัดจิตนั้นตามความเป็นจริง
0: น่ะมาความว่าเวลามันโขดมันอย่างไงเขาบ่ได้สังเกตจิตว่าเฮ้ยตะกี้ก็บ่โขดเนาะแต่มันอู้ยี่นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วโอ้เฮ้ยมันไอ้อย่างเนี่ยเขาบ่เคยฟอมันมาก่อนโขดก็คือโขดไปเลยปุถุชนจะบ่ค่อยสังเกตจิตตัวเก่าเนาะนะฉะนั้น
1: เราตถาคตจึงกล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมย่อมไม่มีจิตตภาวนา
0: อันนี้ผู้เจ้าเป็นสอนเพิ่นว่าเออเจ้าบ้านนะที่มันก็ได้ขดแล้วก็ขดเมินอย่างหมดเนี่ยเพราะเขาบ่ได้ฝึกจิตแม่นๆเจ้าแล้วหมู่เฮาตั้งแต่เกิดมาอยู่

0: ื่อนแม่เนี่ยเฮาบ่ล้ําได้ไปฝึกจิตเน
1: าะเจ้า
0: บ่ได้ฝึกเลยเนาะหมู่เฮาไปพระสวดมนต์ทุกวันกับเจ้าบ่มีเวลาเนาะหมู่เฮาได้นั่งสมาธิภาวนาทุกวันกับเจ้าบ่มีเวลาเนาะหมู่เฮาได้ฟังธรรมทุกวันกับเจ้าโอ้บ่มีเวลามันต้องมีเวลาทั้งนั้นน่ะนะบ่มีจิตตภาวนาเลยเนาะอ้าวต่อไปอันนี้เปิ้นอู้แห่งคนนึงล่ะ
1: จิตนี้ผุดพองและจิตนั้นแลหลุดพ้นหมดเป็นพิเศษแล้วจากสิ่งที่จรเข้าไปทำให้เศร้าหมองอริยสาวกสาวกผู้ไกลทุกข์ผู้ได้ฟังธรรมแล้วกำลังรู้จิตนั้นตามความเป็นจริง
0: เอาล่ะกำลังรู้จิตนั้นตามความเป็นจริงมันเป็นจะได้ต้องมาสังเกตดูเด้อหมู่เฮาตั้งใจดูจิตตัวเก่าเด้อเริ่มดูเอาของจริงมาเดี๋ยวนี้เลยนะมีคนมาชมหมู่เฮาหมู่เฮาตอบอาจารย์เด้อตอนนี้จิตเฮาก็ซื่อๆอยู่เนาะมีคนมาชมว่าโอ้โยมเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยเฮาจะชอบใจก่อ
1: ชอบ
0: ชอบเนาะเพิ่นชมนี่ชอบเนาะใครคือเพิ่นชมต่อเนาะโยมนี่เป็นคนดีนะโอ้โลภะขึ้นมาละชอบโยมนี่เป็นคนดีนะแต่ว่าดีไปหน่อยดีเกินมันดีแบบดีซื่อบื้อดีบ่ลวกอ่ะโหเป็นไงเป็นทําจิตนึงก่อ
1: เปลี่ยน
0: เฮาจะหันได้ว่าจิตเนี่ยมันหลุดพ้นได้ก่อนะเราสังเกตเดิมจิตนี่ก็ผ่องใสนะจิตนี่ก็ผุดพองอยู่แต่ว่าพอมันมีกิเลสจรมาเนาะจิตเนี่ยเหมือนน้ำใสๆพอเปิ้นชมว่าเฮาดีเฮาก็เกิดโลภะชอบใครฟังแถมดีจะได้เนี่ยนะเฮาก็ถามมันดีจะได้เนี่ยเพิ่นก็บอกว่ามันดีดีแล้วดีแบบซื่อซื่อบื้อมาลวกเนี่ยโหมันโขดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าจิตเนี่ยถึงแม้จะมีกิเลสตัวนี้มันก็หลุดจากกิเลสตัวนี้มาเกิดกิเลสตัวนี้แม่นบ่แม่นมันก็เนี่ยและจากกิเลสตัวนี้พอไปมีโดนอื่นกระทบมันก็หลุดจากตัวนั้นไปเกิดตัวนั้นหลุดจากตัวนั้นไปเกิดตัวนั้นนึกออกก่อนมันจะหาเตียงมันก่อนแม่นก่อนนั่นน่ะนั่นน่ะเนี่ยถ้าหมู่เฮาตัวพอจีเท่าเนี่ยเฮาจะหันว่าจีเท่าเนี่ยหลุดพ้นจากอารมณ์เก่ามาฮับอารมณ์ใหม่หลุดพ้นจากอารมณ์เก่ามาฮับอารมณ์ใหม่เปิ้นอู้เป็นภาษาว่ามันเกิดดับเข้าใจก่อนจิตมันเกิดดับหมู่เฮาดูเด้อ นี่จีชั่วนะนี่ใจดํานะอันนี้ใจขาวเนาะมันอยู่คนละด้านกันมั้ยก่อเจ้า
1: เจ้า
0: ด่าลูกด่าเต้า
1: ใจดํา
0: ใจดําเนาะเลี้ยงเอาอาหารให้กับคนยากคนจน
1: ใจ
0: ดีเนาะจมป่อจมแม่
1: ใจดำ
0: ดูแลพ่อแม่ดี
1: ใจดี
0: นี่นะจิตใจคนเฮาจะสลับกันแม่นก่อดีพ่องดำพ่องดีพ่องดำพ่องแม่นก่อเจ้า
1: เจ้า
0: แต่เกยก่อที่มันบางครั้งมันโวยเนี่ยเห็นหรอมึงเฮาลองพ่องแล้วมันอยู่คนละด้านกันนะถ้าหมุนจ้าจ้านี่คนละด้านกันนะหันชัดว่าคนละด้านแต่ถ้าหมุนเร็วๆเนี่ยมึงเฮากะหันก้อมมาใจดำไปอยู่ในใจขาวอ่ะหันก่อเนี่ยเพราะนั้นบางครั้งจิตเกิดดับเกิดดับเร็วจนเฮางงไปหมดว่าเอ๊ะเฮาเป็นคนดีว่าคนชั่วเนี่ยฟังให้ดีนะนึกออกก่อเออก็เดี๋ยวก็ดีก็เดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวก็ดีแล้วเฮาก็อีกแล้วกูนี่ดีกว่ากูนี่หายเนี่ยเคยกับเจ้าเคยงงตัวเก่าก่อว่าตกลงหานี่มันดีว่าบ่ดีกันบัดนี้เสื้อเตื้อเฮาก็ด่าตัวเก่ามีก่อมีเนาะเสื้อเตื้อเฮาก็ชมตัวเก่ามีก่อเจ้าเนาะเออแล้วตกลงอาจารย์เฉลยแล้วมันตกลงเฮาเป็นไงมันบ่ใช่ตัวเฮาแต่มันเป็นเรื่องของจิตที่ได้ฝึกก็ว่าบ่ได้ฝึกจิตที่บ่ได้ฝึกเนี่ยมันจะชั่วง่ายชั่วดับชั่วดับเข้าใจก่อยกตัวอย่างเนี่ยเฮาตื่นมาน้ำบ่ไหลส้วมใจบ่ได้โขดก่อโขดเฮาก็เลยเอิ้นห้องลูกลูกไปพอเหรอภัยปิดว่าวน้ำก็ลูกไอ้นะลูกว่าอีพ่อไอพ่อเดี๋ยวเด้อโอ้ยนอนดึกหลายนี่ขึ้นแหบก่อ
1: ขึ้น
0: คำถามมันเป็นจิตโกรธตัวเดิมหรือมันเป็นโกรธตัวใหม
1: ่เป็นจิตตัวใหม่
0: นั่นเก่งมากเฮาเก่งมากแสดงว่าจิตเนี่ยเกิดแล้วมันดับก่อเจ้าม
1: ันดับ
0: มันไม่ใช่โคตรเก่าแล้วมันโคตรเก่าก่อนนะแล้วเฮาก็เอกปัดมานอนลุกลุกลุกลุกลุกมาเดี๋ยวนี้เราไปเปิดวาล์วน้ำไปเปิดวาล์วน้ำอีพ่อไอ้นะเฮ้ยสั่นเลยหัวใจติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กตอนนี้มันจะเป็นสภาพดำดำดำดำดำดำดำอีกเข้าใจก่อมันดำดำดำดำดำดำดำมันโขดลูกก็งัวเงียลูกขึ้นมายกมือไหว้ป้อขอโทษป้อขอโทษสุมาแต่ป้อเปลี่ยนเลยก่อฟึบแม่นก่อคลายลงสุมาแต่ป้อ
1: ป
0: ผมนี่มันบ่ดีแต่บ่ดีว่านะผมกู้บ่ดีความสุขมาแต่ก่อจิตดีเลยมั้งก่อดีอันเก่าก็ก็ว่าดีดับ
1: ดี
0: ก็ดับแหมเนาะเขาก็เออดีแล้วลูกไอ้นะแล้วมันก็ว่าป้อครับป้อหันผมเป็นคนดีผมขอยืมรถเก๋งใหม่ป้อไปหับแฟนผมเนาะขึ้นแหมก่อเข้าใจก่อมันจิตคนเฮามันปึ๊บปับปึ๊บปับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะมูเฮาหันก็ว่ามันเปลี่ยนหันก็จะหันแล้วเนาะสรุปแล้วจิตเกิดแล้วดับไหมคะ
1: ดับค่ะ
0: ดับเนาะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยจิตตอนเป็นละอ่อนจิตตอนเป็นวัยรุ่นจิตตอนเป็นหนุ่มจิตตอนเรียนหนังสือจิตตอนทำงานมันไม่ใช่เหมือนกันมั้ยก็เจ้าสรุปแล้วจิตเที่ยงหรือไม่เที่ยงคะ
1: ไม่เที่ยงค่ะ
0: เกิดขึ้นแล้วดับไหมคะ
1: ดับค่ะ
0: ตามไปหาเจอไหมคะ
1: ไม่เจอค่ะ
0: มาเจอมั้ยก่อนบ่ได้ลองไปซ้อจิตตอนอายุ10ขวบปะก็เจ้า
1: บ่ปะเจ้า
0: ตอน17ปีนะเฮาโคตรไอ้นั้นนะแล้วบ่ได้ไปซ้อหาจิตนั้นมันบ่มีมั้ยก่อนสรุปแล้วจิตนี้เกิดแล้วดับมั้ยคะ
1: ดับค่ะ
0: ดับแล้วเหลือไว้ให้เก็บไหม
1: ไม่เหลือ
0: ควรไหมที่จะคิดว่าจิตของเราควรไหม
1: ไม่ควร
0: และเราเป็นจิตได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แม่นก่อพระพุทธเจ้าเปิ้นบอกว่าจิตเนี่ยปกติผ่องใสนะและจิตนั้นถึงแม้จะมีกิเลสมาเกิดพ่องมันก็ลุดไปแม่นก่อเพราะอย่างมันถึงลุดเพราะมันดับแม่นมาแม่นเฮาฮู้จิอี้แล้วมันจะมีประโยชน์อย่างอาจารย์เฮาฮู้จิอี้แล้วเฮาจะเริ่มฝึกจิตตัวเก่าละพอมันคิดชั่วป่ะเฮ้อถ้าอูฝรั่งนะมิสเตอร์อีนอถ้าอูกำไทยก็แขกอีนอคือมันเป็นแขกอ่ะมันเป็นอคันตุกะมาเยี่ยมจิตเท่าบดายแล้วมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะอย่างที่อูตะเกียเฮาเอ็กปัดลูกเฮาลูกเฮาอู้บดีเฮาก็โคตรพอมาขอโทษปุ๊บจิตเฮาก็เปลี่ยนเนี่ยมันเกิดแล้วมันดับมันก็เจ้า
1: เจ้า
0: แม่นเนาะเพราะนั้นจิตนี้ผุดผ่องและจิตนั้นแลหลุดพ้นเป็นพิเศษแล้วจากสิ่งที่จรเข้าไปให้สมองนะเพราะฉะนั้นอริยสาวก
1: ไม่ถึงไผ่สาวกทุกข์ไกลท
0: ุ
1: กข์
0: มูเฮาถามหน่อยเด้อมูเฮาเป็นสาวกผู้เจ้ากับเจ้าเป็นลูกศิษย์ผู้เจ้ากับเจ้าเป็นลูกศิษย์ผู้เจ้าเนาะเฮาเป็นสาวกผู้เจ้าเนี่ยมี2ประเภท1สาวกที่ไกลทุกข์เป็นคนที่บ่ค่อยทุกข์ใจนะกับสาวกที่ปรรหนาแน่นไปด้วยกิเลสเศร้าหมองก็เรียกว่าเศร้าหมองหน้าดำกับเศร้าหมดอะเขาแค่เป็นสาวกประเภทไหนไข่ไก่ทุกข์เหรอเออสาวกผู้ไกลทุกข์เนี่ยภาษาบาลีมันฮ้องอริยะสาวกเพราะว่าอริแปลว่าศัตรูอรินี่นะยะตัวนี้แปลว่าไกลสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนพุทธเจ้าใครเป็นลูกศิษย์เป็นผู้ฟังคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ไกลทุกข์ไกลกิเลสนี่นะไกลความเศร้าหมองเนี่ยมันฮ้องว่าอริยะสาวกเนาะทีนี้มูเฮาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วที่นี่มีความสุขก่ออาจารย์ที่นี่ไก่ตุ๊กก่ออาจารย์ก็ถ้าจะตอบก็ต้องไปถามมูที่มาอยู่อย่างเช่นด็อกเตอร์มูเนี่ยฮะเขาเคยมีเงินเขามียศมีตำแหน่งเดินเข้ามหาลัยนี่มีทั้งคนวัย2เพราะอย่างเป็นผู้ช่วยคณบดีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักวิจัยเป็นอย่างสปะเนี่ยนะสตางค์ก็เป็นเลอะรถก็มีบ้านก็มีแฟนก็มีสักปะแต่พอตัดสินใจมาบวชได้ประเดี๋ยวได้สัก5ปีแล้วมึงเพิ่นบอกเพิ่นบวชแล้วเพิ่นมีความสุขเนี่ยนะทำคนก็เป็นผู้บริหารนะเงินเดือนเป็นแสนๆพุ่นน่ะนะมีรถเบนซ์มีบ้านซื้อบ้าน7 8ล้านริมทะเลสาบเนี่ยพอเพิ่นฟังธรรมเรื่องอริยสัจ4เรื่องเดียวเพิ่นทิ้งหมดเลยแล้วก็มาบวชแล้วเพิ่นก็มีความสุขเนี่ยเพิ่นไก่ตุ๊กนะแล้วก็มาช่วยงานสังคมเนี่ยเพราะนั้นสาวกผู้ไกลทุกข์เนี่ยเฮาอู้กำไทยเฮาว่าลูกศิษย์ผู้เจ้ามูที่ไก่ตุกอ่ะบ่ค่อยตุกใจอ่ะเฮาอู้อีเฮาก็ง่ายๆเนาะแต่ถ้าเฮาบอกอริยะสาวกนี่เฮาค่อยกลัวๆเนาะเนี่ยเอาอริยะสาวกผู้ไกลทุกเนาะถ้าได้ฟังทำแล้วเนาะได้ฟังทำแล้วนะฟังทำแล้วจะเป็นจะได
1: ้กำลังรู้จิตนั้นตามความเป็นจริง
0: หมูเฮาได้เฮียนแล้วมันก็เจ้าแล้วหันก็ว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนเรื่อยๆก็เจ้าได้ยินเสียงหนึ่งก็เปลี่ยนมันก็เจ้า
1: เ
0: พอได้ยินแหมเสียงก็เปลี่ยนแหมมันก็เจ้า
1: เจ้า
0: เฮาได้ยินเสียงชมก็ใจนึงพอได้ยินเสียงติก็เป็นแหมใจนึงเนี่ยแสดงว่าเฮาเริ่มรู้จักจิตตามเป็นจริงแล้วมันก็เจ้าพอรู้จักจิตตามเป็นจริงปุ๊บ
1: เพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าอริยสาวกหรือสาวกผู้ไกลทุกข์ผู้ได้ฟังธรรมแล้วกำลังมีจิตตภาวนา
0: เนี่ยตอนนี้โมหะกำลังเริ่มฝึกจิตแล้วนะมีจิตตภาวนาอ้าวทีนี้มาดูมูเฮาให้ฝึกจิตกับเจ้าสีจะยากเนาะผมมันมีเวลานะเริ่มต้นก็จะมีเวลาแล้วนะ เอามาดูพระพุทธเจ้าสอนว่าใด
1: ถ้าภิกษุใส่ใจความเป็นมิตรหรือเมตตาแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียว
0: เอ้ามันเป็นจะไดเนี่ยหมู่เฮาเป็นมิตรกับเปิ้นหน่อยเหรอยิ้มให้เปิ้นหน่อยพระพุทธเจ้าเปิ้นสอนสาวกเปิ้นระดับภิกษุภิกษุณีเนี่ยเปิ้นจะบอกว่าเนี่ยถ้าเธอใส่ใจเรื่องความเมตตานี่นะเป็นมิตรกันไอ้นะกําเดียวตะเนาะรัดนิ้วมือเดียวนี่นะภิกษุณีเปิ้น
1: เราเร
0: ีย
1: กว่า
0: อ
1: ยู่ไม่ห่างจากฌาน
0: วะเปิ้นว่าแสดงว่าจิตนี่บ่ห่างฌานเด้อ
1: ทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามพระโอวาท
0: ที่อาจารย์เอามาลองนี่มาจากพระไตรปิฎกนะก๊อปปี้มาจากพระไตรปิฎกเลยนะ
1: ฉันอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ใส่ใจความเป็นมิตรเมตตานั้นให้มาก
0: ง่ายๆมู่เฮาเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งถ้าเขาไปหันตู้เจ้าหน้าบุดหน้างอใส่เขานี่เขาหม่อนวะหมูหม่อนเนาะแต่ถ้าเอาเข้าไปปุ๊บตู้เจ้าพวกกันยี่เมื่อเขานะโอ้ยมเป็นจะได้มีหยังจะมีหยังเงื่ออาตมาช่วยพ่องกอเนี่ยนะเขาว่าหลวงพ่อครับผมจะจัดงานที่บ้านผมเนี่ยงานขึ้นเฮือนใหม่นะโอ้จะได้มะมาอู้กันจะยังได้อย่างนี้อู้กันนี่นะรู้สึกเป็นติดมิตรไมตรีกับเขาเนี่ยคำว่ามิตรไมตรีเนี่ยภาษาบาลีว่าเมตตานะเอาไหนว่าหรอมิตรไมตรี
1: มิตรไมตรี
0: บาลีว่าเมตตา
1: บาลีว่าเมตตา
0: หมู่เฮามาดูเนี่ยมิตรไมตรีเนี่ยเมตตาก็คือมิตรไงวะเปิ้นเอาสระอิมาเป็นสระเอบ่ได้มันก็เลยเป็นเมตรนะแล้วก็ลงตาก็เป็นเมตตาแต่มิตรตัวนี้เขียนแบบไทยถ้าเขียนแบบบาลีจะเป็นตัวต่อเต่า2ตัวนะมิตตะอีเนาะเพราะนั้นแผ่เมตตาแผ่เมตตานี่เปิ้นเนี่ยได้อาจารย์ก็มีความเป็นเพื่อนแค่นั้นเองเนอะคือเฮาคิดถึงถ้าเฮาเป็นประชาสัมพันธ์ปอยหลวงอ่ะมูเฮาเคยหันป่ะเวลามีงานปอยหลวงเนาะประชาสัมพันธ์งานปอยหลวงมันยิ้มเนาะเฮ้ยเจริญเจ้าเจริญเจ้าเจ้าต้องบุญเจ้าเอาอาหารอยู่เนาะเจ้าเจ้าอันเนี้ยพุทโธคนมีเมตตาเนอะมันได้มูเฮาอารมณ์บ่ดีน่ะมันได้คุณเคืองอีน่ะโหภาวนาเมตตาก็แล้วกันเมินก่ออาจารย์เนี่ยเพิ่นบอกแค่ลัดนิ้วมือเดียวน่ะแค่ลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยได้บุญแล้วน่ะอันนี้เป็นคำสอนที่เปิ้นสอนไผอันนี้เป็นคำสอนที่เปิ้นสอนพระภิกษุนะเปิ้นสอนพระภิกษุวันเนี้ยใส่ใจเมตตาเนอลูกเนอแม้แต่ใส่ใจกําเดียวเนี่ยก็บ่ห่างจากฌานได้ทำตามคำสอนพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฉันอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่าหมายความว่ากินข้าวชาวบ้านแล้วก็บ่เสียจริงบ่จริงถ้าสมมุติอ่ะภิกษุณีเนี่ยกินข้าวหมูเฮาสมมุตินะเดินไปบิณฑบาตพอหมูเฮาเข้าวัดมาภิกษุณีแปลงหน้างอใส่เฮาเนี่ยเฮาก็ล่มบ่ดีเมื่อก่อนปดท้อเอาข้าวมันกินมันยังมาหน้างอใส่อยู่แม่นๆแต่ถ้าหมูเฮาเดินเข้าวัดมาปุ๊บอาจารย์ก็ยิ้มเฮ้อน่ะโยมมีหยังพ้องลูกสาวเป็นได้พ้องเฮียนหนังสืออ๋ออาจารย์ว่างนี่นะลูกสาวมันเล่นตะเกียบนะโอ้ไปห้องมันมาหาอาจารย์เนอะเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยสอนมันไอ้อย่างเงี้ยเขารู้สึกเป็นมิตรไมตรีกันเนี่ยนึกออกก่อนผู้เจ้าเป็นว่าทำแค่แวบเดียวนี่ก็ได้บุญแล้วนะเพราะนั้นหมู่เฮาจะทำได้ก็เจ้าอ้าวแสดงว่าหมู่เฮาสามารถมีจิตตภาวนาด้วยการมีเมตตาภาวนาได้ก็เจ้า
1: ได
0: ้อ้าวทดลองทำดูฮือเร็วไปพอหน้ากันแล้วก็ยิ้มเพื่อกันนะทดลองแล้วเป็นมิตรถือกันเอาเลยเนี่ยได้ก็ง่ายมันจะตายเนาะพอยิ้มปุ๊บมีความสุขกับเจ้าอันเนี้ยเนี่ยคือความเป็นมิตรเอาแล้วหมู่เฮาลองยิ้มคืออาจารย์พวกเรายิ้มออกก็ก็เป็นมิตรกันได้กับเจ้าได้เนาะถ้าเฮาเป็นมิตรกันปุ๊บเฮาจะหยุดด้วยกันวันนี้วันค่ำด้วยความสุขแม่นๆแต่ถ้ามาล่มปุ๊บมันจะสอนนะครับล่มเหลือหักกายนะเอ้นะเออถ้าแบบนี้เนี่ยอาจารย์ก็เครียดนะมาก็หมู่เฮาฟังธรรมไปก็ลาไปเอ้นะอาจารย์ก็เครียดนะโอ้ตายละสอนบ่เก่งบ่เฮ้ยสอนบ่ดีบ่เฮ้ยสอนไปเขารับไปไปเกิ่งห้องพุ่นอ่ะเอ้นะแต่ถ้าจะมาอู้ตลกโปกฮาแปลงหน้าแปลงตามูเฮาก็ได้เหมาะเป็นแม่หญิงเป็นภิกษุณีอู้ธรรมะสลิดเหี้ยโอ้โดด่าเหมาะบ่ฮู้จะเนี่ยจะได้เพราะนั้นมูเฮาหันใจอาจารย์ได้ยังเข้าใจก่อนว่าอาจารย์บ่ได้ไปยุ่งกับมูเฮาน่ะแม่ก่อนอาจารย์ก็อยู่วัดของอาจารย์ดีๆเนี่ยนะแต่มีไผบ่ฮั่วเข้ามาติดต่อว่าจะเอาเจ้าหน้าที่อบต.ทุ่งปีมาฟังธรรมอาจารย์ก็เอาล่ะบ่ฮับก็บ่ได้แม่นก่อ ลองบะฮับอะกะกินข้าวเจ้าบ้านแล้วยังบะฮับงานโดนอะเมาะเนี่ยแล้วเนี่ยก็หาปิกจากมาเลเซียน่ะเปิ้นนิมนต์ไปเตะที่มาเลเซีย2วันติดกันเนาะวันนี้ตุ้งปีมาแบบละเพราะนั้นคือเอ็นดูกันได้ก็เจ้าเอ็นดูกันหน่อยว่าได้ครับ
2: ตอนที่มาถึงช่วงเนี้ยฮะมันเป็นจุดหนึ่งที่ว่าผมอยากท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับซึ่งแนวทางในการทำให้จิตอยู่ระดับกลางๆความหมายคือว่าเมื่อมันดำกับขาว
0: โอ้บ่ได้บ่มีโยม
2: ไม่ความหมายคือว่า
0: จิตนี่นะ
2: วิธีการอย่างใดที่มันอยู่นิ่ง
0: ถ้าบ่คิดดีปุ๊บมันคิดชั่วถ้าบ่คิดชั่วต้องคิดดีเนี่ยมันบังคับอีอารมณ์บ่ฮ้อไฟบังคับอ่ะถ้าไม่อยากคิดชั่วต้องคิดดีแต่ถ้าบ่คิดดีคิดชั่วเนี่ย
2: มันบ่สามารถที่จะฮื้อเป็นเหมือนกับฟัซซี่ลอจิกหมายถึงว่าระดับนั้นได้
0: ถ้าบ่คิดอย่างซะอย่างลับเจ้าแล้วบ่ฝันอย่างซะอย่างอันน่ะ
2: แต่ในครั้ง
0: ลับแล้วบ่ฝันนั่น
2: มันก็จะมีอยู่นะครับ
0: ถ้าฝันนั้นยังคิดอยู่แต่ถ้าลับแล้วบ่ฝันเลยอันน่ะเปิ้นฮ้อ
2: ก็เลยมาเรียนถามตรงนี้ที่ท่านในการปฏิบัติในแต่เนี่ยมีวิธีการใดจะบังคับให้มันเนี่ยแหละฮะ
0: จะไปบังคับ
2: เพราะว่าบางคร
0: ั้
2: ง
0: อ๋อใครบังคับมั้งหรออ๋อเดี๋ยวจะช่วยไปเดี๋ยวช่วยเอาละตกลงละถึงตรงนี้แล้วเนอะจะเริ่มละที่โยมต้องการหูน่ะมาแล้วเนอะนะโยมช่วยอ่านพร้อมกันเอา
1: ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าประตูทวารก็ได้หรืออายตนะก็ได
0: ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยฮ้องว่าประตูแล้วก็สิ่งที่เข้ามากระทบนี่เป็นฮ้องว่าอาคันตุกะหรือวิซิเตอร์หรือแขกนะมันเข้ามากระทบประตูนี่นะอาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประตูก็ได้แฮมชื่อนึกเป็นฮ้องว่าชื่ออายะตนะก็ได้มูฮาวฮูก็อายะตนะแปลว่าหยังมูฮาวฮูก็เจ้าเคยได้ยินก่อนบ่เคยเนาะแล้วใครฟังก่อนเนี่ยโอ้ใครฮู้เนาะมันแปลว่าหยังจ้ะมันแปลว่าบริเวณกระทบนะมันเป็นจะได้ดูต่อไปทีนี้เฮาอู้ในกรณีที่มันเป็นประตูก็ได้ยิน Six Sense Door ก่อ Six Sense Door ก็ได้ยินก่อแล้วก็ได้ยินก่อเฮ้ยไอ้นี่มันมี Six Sense เนอะก็ได้ยินก่อมันอู้ผิดนะ Six Sense มันก็มีกู้คนน่ะค่ะเข้าใจก่อ Six Sense Door แปลว่าประตูที่มีเซนส์มากระทบนะมีสิ่งมากระทบเอาต่อไปรูป
1: เสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายและธรรมะเรียกว่าแขกอาคันตุกะหรือ
0: ภาษาบาลีนะอาคันตุกะนี่เป็นภาษาบาลีภาษาอังกฤษว่า
1: วิสิเตอร
0: ์อ้าว
1: มันเข้ามาเยี่ยม
0: เข้าใจก่อประเดี๋ยวนี้มันเข้าลุ่มก่อมูเฮาติดตามต่อไปตานี่มีอะหยังมาเยี่ยมเอามูเฮาตอบตาม
1: ีรูปเป็นแขกหูมีเสียงเป็นแขกจมูกมีกลิ่นเป็นแขกลิ้นมีรสเป็นแขกกายมีสิ่งสัมผัสกายเป็นแขกและใจมีธรรมะเป็นแขก
0: ฮั่นเป็นแขกแปลว่าไงแขกแปลว่ามันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไปเข้าใจก็มันมาแล้วมันก็ไปฟังให้ดีแล้วธรรมะมันเป็นกู้ของใจจะใดก่อนนี้ไงอันนี้เป็นฮ้องว่ากุศลธรรมะไปว่าฉลาดก็ว่าอกุศลธรรมะเนี่ยอกุศลธรรมะมาฉลาดมาเป็นแขกเยี่ยมใจอย่างเช่นที่ว่านะเขาด่าลูกเขาเนี่ยโคตรนะมาเยี่ยมใจเพราะลูกขอโทษครับพ่อครับดีแล้วลูกเนี่ยตอนนี้ความคิดดีกุศลธรรมะมาเยี่ยมใจเข้าใจก่อก็เดียวหันใส่รถเก่งผ่านซิ่วไปเกิดโลภะแล้วรถนี่เหมาะนะนะข้าได้หุ้ยเนี่ยอันนี
1: ้กุศล
0: มาแบบละอกุศลธรรมะมาเยี่ยมใจอีกละหันตุเจ้าเดินผ่านมาจะพี่หน่อยอ๋อลูกเอาเข้ามาใส่บาตรปุ๊บเนี่ย
1: กุศลและธรรม
0: มาเยี่ยมใจเข้าใจก่อนมันเป็นแขกมาเยี่ยมใจมาเยี่ยมแล้วมันก็ปิ๊กมาเยี่ยมแล้วมันก็ปิ๊กแต่เขาบอกเคยหูแม่นมาแม่นเฮามาฟังธรรมมาได้เฮาเลยหูว่ามันเป็นวิซิเตอร์เป็นแขกนี่แม่นก็เจ้าแต่ก่อนนี่เขาหันมันปิดตัวเป็นตนของเฮาแม่นก่อนแม่นเอาแม่นเวลาโคตรเท่ากับว่าเฮาโคตรเวลาโคตรเท่ากับว่าความโคตรของเฮาเนี่ยแล้วมันเลยตุกเมินเฮ้ยมันว่ามันจะขอโทษคิงจะเฮืออภัยมันก่อนเฮ้ยเฮืออภัยง่ายๆเนี่ยมันจะได้นะเอาแหมเหมาะยึดไว้แหมเนี่ยก็โคตรต่อแหมเล่าความชั่วของมันแหมทิ้งบอกหูอย่างมันนะปัดทะให้จะเปิดเผยเบื้องหลังให้ฟังเอาแหมปัดต่อเนี่ยมีกระชั่วเนี่ยชั่วเข้าใจก่อน แต่ถ้าเราเคยฟังทำแล้วตะกี้เขาหันใช่ไหมเขาก็เอ็กปัดพลึ่มแล้วเขาก็ขึ้นได้เขาก็ละเนี่ยเฮ้ยจิตลิดลดพ้นได้ก็เกิดจิตดีเขาหันใช่ไหมเฮ้ยไปได้เจอศัตรูกันเขาบอกอืมดับแล้วมันเป็นแขกวิซิเตอร์ปีกไปละเนี่ยนี่คือเขาละได้เว้ยเข้าใจก่อนเนี่ยมูเขายิ้มเลยเห็นก่อนมูเขายิ้มเพราะมูเขาฟังทำแม่นแม่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนที่ฟังทำของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะม่วนตรงเนี้ยอาจารย์มาบวชกับย้อนอันนี้ล่ะที่บ้านอาจารย์ไปเจ๊บ่มีกินนะไอ้อาจารย์เป็นประธานข้าราชการบำนาญอยู่ที่นี่เนี่ยอาจารย์จักรพันธ์สิริเนาะเป็นอย่างก็ที่คุมตำรวจตัวนั้นนะนะแล้วก็เป็นประธานข้าราชการบำนาญตัวนะแม่ก็บ่ใครฮือบวชแต่ว่าเฮาพระธรรมะพุทธเจ้ามันสุดยอดถามซื่อๆอาจารย์เขาเป็นเจ้าบ้านกินข้าวสามคาบหมดมันจะตายอาจารย์เนี่ยมากินข้าวคาบเดียวคำตอบกินข้าวคาบเดียวได้มีความสุขหูก่อคือมันแบบหิวมูเฮานี่ก็เดียวเตียงหิวแล้วมันก่ออ่าพอเตียงปุ๊บมันเลิกเลยนะพอนาฬิกากันตาวับปักนักอย่าไปเริ่มไปเลยไปเตียงมันก็มาเลิกตั้มเดียวอีหยังหิวข้าวอีน้อแต่กินข้าวคาบเดียวเนี่ยกินเสร็จแล้วมันแบบหิวเลยอะโยมจนถึงเวลากินก็จำเป็นต้องถือฉันก็ต้องฉันนี่แหละอย่าเพราะฉะนั้นการฉันเข้ามื้อเดียวเนี่ยมันเป็นความสุขนะโยมและอ้วคนเดียวกันผู้เจ้าตรัสไว้ผู้เจ้าบอกว่าถ้ากินข้าวคาบเดียวจะได้ประโยชน์5อย่างโรคน้อยอาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่าเบากายเบาใจอยู่เป็นสุขมีพลังเนี่ยงออยู่เป็นสุขตัวอย่างอาจารย์ก็เลยมาฝึกกินข้าวคาบเดียวพอกินข้าวคาบเดียวฝึกไปฝึกมาฝึกมาฝึกไปอยู่บ้านได้ก่อมันอยู่บ่ได้แล้วอ่ะเขาอยู่กับเขาเขาบ่ชอบเขาอ่ะเขาจวนกี่ข้าวแรงเขาก็บ่กินจวนกี่ข้าวตอนก็บ่กินมันเริ่มบ่เป็นหมู่เดียวกันอ่ะเข้าใจก่อมันก็เลยต้องแยกหมู่กันโดยอัตโนมัติเหมือนบัดเดียวนี้อาจารย์จะจวนหมู่เขาอยู่กับอาจารย์นะหมู่เขาอยู่กับอาจารย์เด้อจะเลี้ยงตึงว่าน่ะวันละคาบวันละคาบเนาะโอ้ปอปออาจารย์ตึงบ่เป็นหมู่กันจะพิกไปกินสามคาบแม่นก่อเนี่ยฮะมันแยกกลุ่มกันโดยศีลเนาะหมู่เขารู้จักแล้วเนาะว่าตาคู่กับอายังหูคู่กับอายังแล้วมันเป็นเพียงอายังก็อูดังๆแล้วมันเป็นเพียง
1: แขกที่เข้ามาเยี่ยมแล้วก็จรออกไป
0: เออมันเป็นแขกมาได้นะมันเป็นวิซิเตอร์อีเนาะปิ๊กไปนี่ถ้าแฟนถามนะไอ้ไปฟังธรรมด้วยอย่างพ่องเรื่องวิซิเตอร์อีเนาะเอาต่อไปอันนี้แฮมกรณีหนึ่งเปิ้นบอกห้องว่าเป็นประตูละแต่ห้องว่าเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็ได้อันนี้สอนไปอะเพียงเพื่อมูเฮาเวลาไปฟังทุเจ้าอูเนาะอายตนะเนี่ยเขาจะได้ว่าอ๋อข้างหูแล้วอายตนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยโอเคเนาะทานอ้าวต่อไปมูเฮาดูเนอะใจคู่กับอย่างก็ตะกี้อ่ะ
1: ใจคู่กับธรรมะ
0: จำได้ก่อนและธรรมะก็มีอกุศลธรรมเมื่อก่อนสิ่งที่ไม่ฉลาดกับ
1: กุศลธรรมคือสิ่งที่ฉลาด
0: ทีนี้มันมีแหมสิ่งหนึ่งที่เป็นแขกที่คู่กับใจเขานี่นะคือความรู้สึกสุขทุกเฉยนะหมู่เฮาคอยติดตามเด้อหัวใจเฮาเนี่ยมีอยู่เนี่ยพอมันมีความรู้สึกสุขมาเยี่ยมปึ้งนี่นะหมู่เฮาเกยก่อใจเฮาเป็นสีชมพูเลยอ่ะเกยก่อหมายความว่าเดิมเนี่ยก่อบะบะมียังนะแต่ปึ๊บนะปึ๊บนี่นะมันปึ๊บเข้ามาเนี่ยมันเป็นจะได้อาจารย์ลองยกตัวอย่างเนาะเฮาเดินไปธรรมดาเนี่ยเฮาก็บะบะรู้สึกสุขหยังแต่บอกกองหันแบงค์พันหล่นอยู่กลางถนนนี่สุกเลยก่อฮัลโหลไอ้น่ะเพราะฉะนั้นคำว่าฮัลโหลนี่มันไอ้อย่างตัวมาหัวเนี่ยดูนะสิ่งที่ตัวมาคือโลภะมันเกิดมันก่อเนี่ยมันว้อยนะมันก่อแต่บอกกองพอเข้าไปใกล้ๆเอ้ยแบงค์ปลอมเบ้ยเออแบงค์ปลอมไอ้น่ะพอแบงค์ปลอมปุ๊บไอ้อย่างมาเลยโทสะมันก่อหน้างอเลยเนี่ยลมบดีเนี่ยเข้าใจก่อเออเพราะนั้นจิตใจคนเฮาเตียงก็บ่เตียงเจ้าม
1: าเตียงเจ้าย
0: ึดมั่นถือมั่นได้ก็เจ้าม
1: าได้เจ้า
0: ได้แต่เฮาบ่เคยฟังธรรมเฮาเลยบ่ฝึกจิตจิตเลยแปรปรวนไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบตามแขกอ่ะแขกมาเยี่ยมแล้วก็ปิ๊กมาเยี่ยมแล้วก็ปิ๊กเนี่ยนะเอาต่อไปที่เดินไปนะก็รู้สึกเสยๆอีมีก็มีเนาะเดินไปก็เสยๆนั่นน่ะแล้วเสยๆแบบไหนล่ะก็เสยๆแบบบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวน่ะแม่นก็เออบ่ฮู้จะได้อาจารย์บ่ฮู้กรรมและผลของกรรมมันบ่ฮู้จะได้อาจารย์เอ้าอาจารย์จะถามหมู่เฮาละเตรียมตัวเด้ออาจารย์จะสอบแล้วนะเกยก่ออุตส่าห์ทำดีได้ผลบ่ดีเช่นไปอู้ดีกับมันนะมันเอ็กปัดใส่เฮาวะเอ้นะทำดีแต่บ่ใช่ทุกครั้งเป็นบางครั้งแล้วเกยก่อทำชั่ว บ้างเล็กๆน้อยๆเช่นกินเหล้าเนี่ยนะแต่ได้ดีเฮ้ยเออมีเพื่อนมีงานได้งานได้เงินเนี่ยมูเฮาว่ามีก่อเป็นบางครั้งเนาะอ้าวใครยอมรับอ่ะบางครั้งทำดีได้ชั่วบางครั้งทำชั่วได้ดียกมือขึ้นเอาสอบแล้วนะคนใดบ่ยกมือจะถามทำกรรมเลยเอายกสูงๆก่อนแปลว่ามีบางครั้งแต่บ่ทุกครั้งนะหมดเลยมั้งก่อยกหมดเนาะโอเคสอบตกหมดเลยฮั่นเนี่ยเพราะว่าหมู่เฮาเนี่ยบ่ฮู้เนี่ยพอเวลารู้สึกเฉยๆนะเฮามักจะมีตัวเนี่ยความไม่รู้กรรมและผลของกรรมโหอาจารย์มันอย่างบ่ฮู้ก็หมู่เฮาบ่ได้ฟังธรรมหรอกยกประโยชน์ให้จำเลยเนาะเดี๋ยวจะสอนธรรมะพอสอนเสร็จแล้วสอบผ่านก็จึงฮึปิกบ้านนะแต่ถ้าสอบบ่ผ่านบ่ได้ปิกเอาหมู่เฮามาดูมีคนคนหนึ่งฆ่าคนชั่วว่าดี
1: ชั่ว
0: ฆ่าคนปุ๊บแต่เขาเป็นตำแหน่งใหญ่เป็นแผวตำนวดนึกออกก็มียศใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็ปกปิดคดีอย่างได้แล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศอย่างอีมีก็ไพ่ยังก็แย่ยังมันมาได้แสดงว่ามันฆ่าคนบ่เดียวมันมาจะได้รับผลบ่ดีบ่เดียวมันมาจะเข้าคอกบ่ดีบ่เดียวแม่นๆนี่ก็ทำชั่วบางอย่างก็อีกตั้งนานกว่าจะได้รับผลมันก็
1: ชั่ว
0: ทำดีบางอย่างกว่าจะได้รับผลอย่างตู้เจ้าบางตนอย่างหลวงพ่อครูบาศรีวิจัยนี่เนาะโปรดต้องทำดีมันจะตายโดนยับติดคอกว่าอย่างว่าแต่บ่เดียวผลดีมีก็พูดโทธรรมโมสังโฆอย่างเข้าใจกับเจ้าแสดงว่าเขาทำดีปุ๊บมันหมายถึงว่าได้ผลบดีบดีวขังคอกบดีวตกมโนหกบดีวก็มีแม่นกับเจ้าทำดีก็เหมือนกันสรุปแล้วอาจารย์ตกลงแล้วทำกรรมได้ครับผลเมื่อไหร่ทำกรรมดีหรือชั่วก็แล้วแต่บางครั้งบางกรรมเนี่ยได้รับผลทันทีทันควันบางครั้งได้รับผลในเวลาต่อมาแต่บางครั้งได้รับผลในชาติหน้าไอ้นะมันมีชาติต่อไปแหมอย่าเข้าใจกับเจ้าหมู่เฮาเคยกับเจ้าทำดีน้อยเดียวบ่ได้น้อเพิ่นอวดอยู่หั่นเราเดี๋ยวก็อู้อวดเดี๋ยวก็อวดท่านดีเตื้อเดียวนั่นนะมีกับเจ้ามีแล้วมีก็เฮาทำพลาดเตื้อเดียวว่าอยู่หั่นเราเฮ้ยมันอู้หัดตายไปอย่างน่ะไอ้นะมีแม่นกับเจ้าสรุปแล้วทำดีได้ผลดีเป็นไปได้ทำชั่วได้ผลชั่วเป็นไปได้แต่เวลาฮื้อผลของกรรมเนี่ยบางทีมันสลับกันนึกออกก่ออุปมาเหมือนอย่างอาจารย์อุปมาเหมือนเฮาปลูกหมามุ่ยไว้เหมือนละแล้วเฮาก็ลืมไปละอย่างเฮาก็ลืมไปละแล้วแห่งวันนึงเฮาไปปลูกมะม่วงปื้นมาท่านน่ะนึกออกก่อเฮาก็ลืมไปแล้วว่าเฮาปลูกหมามุ่ยมันก็ขึ้นต้นนั้นไปอยู่บนบุ่นเฮาบ่หันเฮาก็ไปขุดแล้วเฮาก็ไปโดนใส่ต้นมันล่นลงมานึกออกก่อเอาละกะเฮาปลูกทุเรียนปลูกมะม่วงนี่ปลูกสิ่งดีๆแต่มันยังบ่ออกหน่อยเด้อแต่หมามุ่ยที่เฮาปลูกไว้เหมือนนั้นล่นใส่หัวเฮาคันเฮาจะสรุปว่าปลูกมะม่วงละคันนี่มันบ่ถูกแม่นๆแ
1: ม่น
0: เออน่ะเพราะนั้นที่เฮาได้รับผลบ่ดีเนี่ยมันเป็นการทำบ่ดีของเฮาในอดีตที่เฮานึกบ่ออกเข้าใจกะครับยกตัวอย่างเช่นเฮาฆ่าคนเนี่ยเฮาฆ่าเสร็จเฮาก็หนีไปอยู่ที่อื่นเลยแล้วเขาก็ไปป้อมหน้าป้อมตาตัดผมใหม่ไปเสริมหูดังไปถากกลางไปเนี้ยสปะแต่งตัวใหม่นะแล้วเขาก็ไปอยู่วัดเขาก็ไปทำดีนะไปปฏิบัติภาวนาใส่บาตรกู้เจ้าไหวพระสวดมนต์กู้เจ้าเนี่ยนี่ทำดีมากกับเจ้าแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปใส่บาตรยืนอยู่ข้างถนนใส่บาตรซะตุก่อนจะใส่บาตรนี่อย่างมันอ่ะก่อนจะใส่บาตรข้าเจ้าไหวพระสวดมนต์แล้วก่อนไหวพระสวดมนต์ตัวอย่างน่ะอ๋อข้าเจ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิก่อนเออทำก็ดีๆเนาะเนี่ยตอนนี้กำลังใส่บาตรเนี่ยพอใส่บาตรปุ๊บมีโดขู่มาเลยแกร็บเนี่ยโหไอ้อย่างเนี่ยแปลว่าตำรวจมันมาลากพอเขาหลายวันละมันจำปานติดหูเขาได้พูดโทรมอดเขาไปแป้งแต่งมดเขาลืมเอาปานออกต้นก็มาเช็คว่าเขาเป็นไผ่มาอยู่ที่นี่เมินตะได้อย่างนี้นะเช็คไปเช็คมาปุ๊บก็เลยว่าเป็นเขาที่ไปฆ่าคนมาแต่กว่าเขาจะโดนยับนึกออกก่อนเวลามันผ่านไปเมินแต่วันนี้เขากำลังทำดีกำลังใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์แต่ผลของกรรมชั่วมันตุ้มลงมาอ่ะแม่นบ่แม่นเพราะฉะนั้นทำดีต้องได้ทำชั่วต้องได
1: ้ผลชั่ว
0: ทำดีแล้วได้ชั่วเป็นไปได้ไหม
1: เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้
0: ถ้ามันทำดีได้ชั่วจะทำให้หัดตายอย่างแม่นก่อนเออมันต้องอุ้ยนะต้องตบโต๊ะลงไปแล้วทำดีแล้วได้ชั่วทำหาตายมันอย่างเอ็มก็เออจบข่าวตรงที่ว่าหมู่เฮาเนี่ยชัดเจนเรื่องกรรมว่าบ่ชัดอ๋อตะกี้ยกมือกันไม่แทบเลยนะ ตกลงเฮากล้าหาหูมันก็จะมูเฮาตั้งชื่อรุ่นอย่างดีรุ่นอย่างรุ่นกล้าหาหูอีเนาะเออเกิดมาได้20ปี30ปี40ปีกล้าหาหูว่าทำดีได้ชั่วเป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวจะเฮ้อไมโครโฟน2เปิ้นออกเป็นทำนองเนาะมูเฮาก็ว่าอ้อมแอมอ้อมแอมไปตัวเปิ้นเนาะถ้าจำได้ปึ๊บเฮ้อไปร้องเพลงนี้ให้เมียฟังดีเราได้ผลดีนั่นน่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ทำชั่วแล้วได้ผลชั่วก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทำดีแล้วได้ผลชั่วเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทำชั่วแล้วได้ผลดีก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ปิ๊กไปห้องเพลงนี้คือแฟนฟังเนี่ยจำไปกู้ล็อกไปรีปิ้นกันเนี่ยทำดีได้ผลดีก่อนนะแล้วก็ทำชั่วได้ผลชั่วนะแล้วต่อไปทำดีได้ชั่วเป็นไปมาได้ทำชั่วได้ดีเป็นไปมาได้อีเนอะเพราะนั้นกินเหล้าแล้วได้งานคนละเรื่องกันเฮาจะได้งานจะกินเหล้าบ่กินเหล้ามันถึงได้งานเข้าใจก่อบัดนี้ไปเข้าใจผิดกินเข้าเพื่อเข้าสังคมเข้าใจผิดคนดีก็ถึงมีสังคมนั่นเนาะมันก็เออเนอะชัดเจนเนาะกินเหล้านี่ดีกับเจ้า
1: บ่ดีเจ้า
0: เอาหมูเฮาตอบกินเหล้านี่ดีกับเจ้าง่อมแง่มง่อมแง่มเอากินเหล้าแล้วทำให้สุขภาพเฮาดีกับเจ้าก็บ่ดีบ่ดีเนาะกินเหล้าแล้วทำให้เฮาเป็นคนดีน่ารักน่าเคารพนับถือว่าบ่ใช่บ่ใช่กินเหล้าแล้วทำให้เฮาลวกแหลมก็ทำให้เฮาขาดสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะกินเหล้าแล้วทำให้ชีวิตหน้าที่การงานเขาก้าวหน้าไปติ๊กติ๊กก็ว่ามืดมนไปติ๊กสรุปแล้วมันควรกินว่าบอกคนกินมันบอกควรเนาะคนลวกนี่ประจวบหูนี่นะเอานั่นน่ะประธานเปิ้นมาก็ย้อนนี้อ่ะเนาะโอเคว่าซื่อๆมาแล้วดีกว่าเนี่ยดีเนาะถ้ามันดีนี่นะคือหมู่เฮาปิ๊กไปแล้วเลิกเล่าได้เนี่ยอันนี้ดีแต่ละแต่ถ้าปิ๊กไปก็ยังกินเหล้าแล้วก็ต้องกินเหล้านั่นน่ะเป็นไปได้นี่มาใจแล้วนะคือไปเล่นกับเหล้านี่มาใจนะ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
1: ความรู้สึกความจำความคิดเกิดจากการรับรู้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
0: ๆฟังแต่ธรรมดี
1: ๆมันนำมาใส่ใจ
0: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
0: ตนก็ไร้ที่พึ่ง

0: เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดปดด้วยการพูดคำจริงวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: มาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ